0: ของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
1: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูก

0: บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
1: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
2: และชอบกินด้วยไหม
1: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
2: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
0: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
2: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
1: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธ
1: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศนี่ยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่รวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได้
0: ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
2: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันมะม่วงอะไรอ่ะพี
1: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
2: มะม่วงจินฮวง
1: จินฮวง
2: ของไต้หวัน
1: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
2: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี
1: ่ยังไม่ใหญ
2: ่ลู
1: กนี้มันได้กิโลกว่าร
2: สชาติเป็นยังไง
1: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขานิยมกันไหม
1: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนาน
2: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
1: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
2: ่
1: มกินสุกอย่างเดียวเลยตอนนี้แก่จัดแล้ว
2: ผู้สตัดโอกาสเลยเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่อด
0: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สัก
2: มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
1: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
2: ดีกว่า
1: เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้อินเตอร์ด้วย
2: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
1: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกันตอนนี
0: ้และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันมะม่วงมีกิ่งพันมากมายหลากหลายสายพันหลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งละครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
1: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
2: เ
1: จอเนี่ยเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วเหรอ
1: ครับครับ
2: ว้าเสียดายจัง
1: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
2: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
0: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีแล้วครับ
1: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
2: นี่
1: จะทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
2: ครับ
1: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคด

0: นิดๆ
1: ซึ่งต่อที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
2: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
3: ้ต้นนี้เอาอกล่องอ่ะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
2: ไม่ได้
3: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
2: ครับ
3: ตัวนี้โชคอนันต์
2: โชคอนันต์นะ
3: โชคอน
2: ันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
3: คลองใช
2: ่ลองเลยพี
3: ่
1: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำแน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกละครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอัดตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
2: อัตราการรอดเป็นยังไง
3: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
1: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่ศักดิ
3: ์ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
2: ครับ
3: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
2: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
3: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10ละ
2: ลูกค้ามีทุกเดือน
3: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมื
2: ่อต้นปี
3: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแล้งจัด
2: อ๋อถ้าแล้งทำ
3: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
2: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
3: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
2: เข้ามาคุยนี่
3: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
2: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
3: ี่
2: ย
3: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
2: หัวใจของการ

0: ทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
1: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าเขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
0: ครับ
1: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ
0: ครับ
2: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้อเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: ทยและเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่ง
2: ครึ่ง
1: กระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเดียว2ตัว
2: ต้มก็2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี่
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
2: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรออ๋อ
1: เลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทงต้องทอดแล้วนึ่งไปแล้ว
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กินเสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เป็นเลยฮะ
2: เป็นเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอม
2: มดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนเนี่ยมันจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ๆ
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยเอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: น่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพ
1: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนึงลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่าง
2: น
1: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยแล้วกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนึงประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
0: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
0: ้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังนี่ใหญ่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยเรียกว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายข้างล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณคนละเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนโอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงก่อนครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นไหมครับกลิ่นไหมครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
0: มาสอยเองมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
1: ลุงรับผิดชอบเอง
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
2: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
0: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
3: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
1: บอกแล้วให้แสงทาบุตรไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
0: ไม่เห็นบอกเลย
1: ก็ลุงบอกแล้วไอ้แสงทาบุ๊ดแสงทาบุ๊ด
0: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: เอาละได้ละ
3: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: แดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้เขา
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: ไข่เล็กตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างนึง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งนึงนี่เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งทีที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรครับ
2: ต่อครั้ง
1: ต่อครั้งสัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นึงก็ประมาณครั้ง
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างนั้น
2: ปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราของเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: หนึ่งสองสาม
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
2: ไม่ข้า
4: ก่อนข้าก่อน
2: ไงล่ะ
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
4: ข้าก่อน
8: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วครับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
1: ้ปลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได้
2: น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะ1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเภสัชศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็ได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้ว

0: เด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
1: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
0: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
2: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปถกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
2: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
0: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
4: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
0: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
2: โอ้กินเลย
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
3: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
5: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติ

0: ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
4: เออ
2: พี่บาสขอไปพัก

0: ในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าไป
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆที่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม111177ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาพร้อมกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระศรีศักยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students, teachers around the country. Welcome to our English class today with me, teacher. What is my name? We almost done the episode, the unit, but you cannot remember my name. Okay, I believe the student back home outside, can you remember my name? Yes, my name is Game. So, today we're going to start the new topic. We move on from music and movie. So today we're going to start about something new, but let's check if you are ready, yes or no. Everybody, everybody clap. Everybody shout. Everybody shout. Clap. Clap, clap. Hi, hi. Shout, shout. Wow, perfect. Everybody clap. Somebody just raise your hand up. No. Everybody clap, clap, clap. Kill, how are you doing today? Good or bad?
3: Good.
2: Okay, นั่นเรียนปัญหานะครับ how are you doing นะครับ you can share to the teacher back home นะครับผม all right everybody hi hello hi
1: hello
2: awesome job let's check your current or present score first นะครับ how many score do you have group one how many score do you have 27 group two 31 group three 33 so you are on the lead okay group four 29 and group 5? 30. So you are playing very neck to neck, นะครับ you are playing very neck to neck, นะครับ equal, นะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับ not different. Alright, so today we're gonna collect more score, นะครับ but let's see what the topic is. And today's lesson is Fantastic TV Programs 1. Fantastic TV Programs. Who love watching TV? Raise your hand. นักเรียนปลายทางใคร who love watching TV who love watching TV okay a few of you นะครับผมบางคนนะครับสมัยนี้อาจจะมีสื่อใหม่ๆนะครับ so we got a lot of media นะ we got like many media so TV become kind of like passé นะครับ in English we call passé from French นะครับ it mean past something that is old or old fashioned นะครับ old fashioned so I think a few of you watch TV นะครับ but I still watch TV นะครับI'm currently watching TV, นะครับ many channels. So when you watch TV, can you like ring up a bell like for some? Can you like pop up or think about any TV channel or TV programs? Like for example, my favorite TV program is What the Wall Song. What about you? What kind of TV program do you like? Sports, นะครับ sport. What else?ดีโอเคคือสปอนเซอร์โอเคนักเรียนวัยทางนะครับจะชอบดูรายการอะไรเวลาที่เราเปิดทีวีนะครับผมวันกุ๊บวัน What kind of TV What TV program do you like to watch We have many things like The Wall Song Master Chef We have I Can See Your Voice We have The Mask Singer many things What do you likeShave, mother shave, stuff like that. Okay, what about you, student outside? What do you like? You can share. All right, everybody. And today, the objective of today's lesson is, today you will be able to identify conditional sentence type 3 in a conversation. And before we start the class today, I have some TV show that is very famous. It's called Hollywood Game Night. Have you ever played that? Have you ever played?Hollywood Game Night Have you ever watched ใครเคยดูรายการ Hollywood Game Night บ้างนะครับผมแล้วอาจจะคุ้นๆนะครับไม่เป็นไรถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกัน Alright everybody So in this activity Hollywood Game Night First I want the students to give this one worksheet number 8 most famous Thai TV channels part A to their students outside back home คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8นะครับส่วนที่1หรือว่าพาร์ท A นะให้กับนักเรียนได้เลยในตอนนี้นะครับจะเป็นแฟลชการ์ดนะครับโอเค so in this activity I want you all to get into groups of 5 to 6 people the student back home the teacher can group you or the student you can group yourself if you have like only a few student you can group with less than this number okayFewer than this number. For example, allow 1 to 2 or 2 to 3 people. And student on site here, and have you are already in your groups, นะครับ And then, so you will be given A to Z cards from the teacher. It's like this, นะครับ A to Z, นะครับ So we have cards A, B, C, D, E, F, G until Z, นะครับ Like this. An easy one. You just press it on your table. Spread it on your table, A to Z. And then, so, you have to listen to my question. I will tell you the question. I will ask you the question. For example, this is my question, for example. What can you find in school? What can you find in school? So, what can you find in school, everybody? Many things, right? So you have to take turn. One person at a time. No. One person, you will grab one number or one letter, like this. Okay, B, for example, B. What can you find in school? B, book, for example, okay? The first person, you can grab T. What is T? Table, for example. The second one, the second person in your group, you can say G. What is G? You can find in school. Maybe glass. Giraffe, no, no, you not find giraffes in school, okay? And if you touch O, what about O? What can you find O in school? What is that in O in school? Oranges, maybe not, okay? Like, you can think about that. You can think about your answer. นะครับ มีหลายอย่างมากนะครับผม ซึ่ง you have to so you have to compete it with your friend in the groups, นะครับ เราต้องแข่งกับเพื่อนในกลุ่ม ดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนพูดคำศัพท์ที่ไม่น่าจะอยู่ในโรงเรียนเราต้องทำไงไม่ได้ไม่ให้ผ่านโอเคไหมโอเค and then so I will turn on the songs along with the activity and whoever is looking for an answer when the song stop you lose the game and in that round okay so I will turn on the song and when I stop the song who is the person who looking for the answer is the loserโอเคนั่นหมายความว่าคุณครูจะเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมครับและเมื่อเพลงหยุดใครที่กำลังหาอยู่นะครับกำลังหาคำตอบอยู่คนนั้นจะเป็นคนที่แพ้ในรอบนั้นจะมีบทลงโทษนะครับตอนท้ายคาบด้วยนะครับผมโอเคไหมโอเค group 2 you can get the cards นะครับโอเค ready นะถ้าไม่อยากให้อยู่ที่คำตอบอยู่ที่ตัวเองครับเราต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุดนะครับเราจะไม่แย่งกันนะครับเราจะผัดกันทีละคนวนไปนะครับเราเลือกเอาเลยว่าจะวนที่ใครก่อนนะครับผมเราจะวนที่ใครก่อนนักเรียนไปทางพร้อมนะครับคุณครูไปทางแจกการ์ดให้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผม so let's see the questions my question is นะครับอย่าเพิ่งเริ่มนะครับ you don't start yet นะครับผม so my question is what can you seeWhen you watch TV, what can you see when you watch TV? So you have this song, let's go, do it. What can you see when you watch TV? Okay. Hurry up, hurry up, hurry up. So if the song is stopped, a person who looking for the answer is the loser.ถ้าวนกลับมาถึงเราแล้วก็ต้องอีกบานรอบหนึ่งครับผมอะไรก็ได้ที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมอยู่ในภาพยนตร์เราเจออะไรในหนังเราเจออะไรได้หมดเลยนะครับผมyou can share it to your friends เดินไปห่างๆครับผม

almost time you know almost time everybody ใครยังไม่ได้เลยตายแน่นะครับผมand then time's up นะครับผมโอเค so who has the most นะ who has more than one who has more than one โอเคออตันhow many do you have two ต้นข้าวhow many three who has the most two so, are you sure group three group four so you can share group three who has the most not or Q so give me one letter that you can find when you watch TV one letter okay B what is that boomerang okay group two who has the most gang one letter news นะครับ N for news and group one C is cartoon networks group five H isHouse. T is the war song. Who has zero? Who has zero? การใครไม่ได้สักอันเลย Raise your hand. เดี๋ยวเรามีบทลงโทษให้นะครับตอนท้ายครับใครที่ไม่ได้เลยสักอันนะครับผมกินครับโอเค so you put the letter down on your table นะครับเอากระดาษวางไว้นะครับรอบนี้นะครับจะยากขึ้นนะครับจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคพร้อมนะฮะ All right now the second question is นะฮะ let's see

The second question. The second question is, are you ready? Let's see the letter first. Look at your letter first. Look at your letter first. And then you have to take turn. อย่าลืมนะเราไม่ได้แข่งกันกับเพื่อนต่างกลุ่มนะเราแข่งกับกันในเพื่อนในกลุ่มนะครับผมใครไม่มีกระดาษเลยนะครับกลุ่มนั้นนะครับผมเราจะมีบทลงโทษให้สำหรับคนนั้นโอเคนั่นเรียกไปทางพร้อมนะครับ The second question is you can take turn นะครับเราจะเริ่มจากคนที่ได้คำตอบมากที่สุดก่อนนะครับผมเป็นคนตอบอันแรกนะครับ Let's see The second question is name of Thai or international superstar it can be nickname or real name นะครับ 3 2 1 go Let's go เรียนไปทางพร้อมนะครับผมไทยหรืออินเตอร์เนชั่นแนลซูเปอร์สตาร์

0: idea. Okay? Broadcast. You know broadcast? Broadcast means some people can look at it, can see in the television. For example, the student back home now who watch DLTV, they can look in, you can sit, they can sit in front of television and watch DLTV on Wednesday, Thursday, and Friday. We call it broadcast or it's air, now air, now. So everybody, listen.
1: Air.
0: One more time.
1: Air.
0: Your turn. One to go. Air.
2: Air.
0: Air.
2: Air.
0: Air. In this content is verb, not noun, huh? It's not air, like air around yourself, like air here's mean. So, DLTV, English, for English subject, is air on Tuesday, on Wednesday, Thursday, and Friday, for example, okay. Some channels air international movie and series. Everybody, repeat after me, some channels air international movies and series. One, two, go. Air international movies and series. Big cinema. Have you ever watched big cinema? Like when I was younger, I always watch big cinema at night because the television air the series or the movies. ตอนเด็กๆคุณครูชอบดู big cinema มากเพราะว่าทีวีเขาจะแอร์แอร์คืออะไรนะครับก็คือการถ่ายทอดสดหรือการออกอากาศนั่นเองนะครับผม Next one. This one. Information shows or materials available on TV or online. For example, TV program air the movies or series. Some channels give you how to cook. Some channels give you how to sing. Some channels give you how to dress, like fashion, how to walk. So we call, what do we call all of those things? I think the students or the children back home always do it. By TikTok, นะครับ when you dance, somebody sing, somebody play guitar, the guitar, somebody play some musical instrument. We have a lot of content, นะครับ we call content. Listen to the audio.
1: Content.
0: One more time.
1: Content.
0: Your turn. One, two, go. Content.
2: Content.
0: Content. So this is now, and you have to remember where the stress is now content or content. Stress on the first or second syllable.
2: First.
0: So we pronounce con with high note. Now con, everybody repeat after me. Content. คำนี้มีความพิเศษมากนะครับผมถ้าหมายถึง content หรือเนื้อหาของสื่อสารนะครับเราจะ stress ที่พยางค์ที่หนึ่งเป็น content. แต่คำนี้สามารถออกได้อีกแบบหนึ่งนะครับคือ content.สเตทที่พยางค์ที่2จะมีอีกความหมายหนึ่งเลยซึ่งอย่าจำสับสนกันแต่วันนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเราจะเรียนความหมายนี้ก่อนนะครับ content สเตทที่พยางค์แรกนะแต่จริงๆคำนี้สเตทได้อีกพยางค์หนึ่งนะครับผมโอเคนะ so everybody can you read the example sentence for me you would have seen trendy content if you had explore 131 one two go you would have seen trendy content if you had explore 131. Okay. What about explore? What does it mean explore? Who can remember explore? To search for something. Now to look at something. Explore. What about this one? Wow. TV shows about real people, not actor. If you watch movie, it's not real, right? But if you watch some cooking or some news, some interview on TV.They are different from movie, right? ถ้าเราดูหนังภาพยนตร์ is it real? เป็นความจริงไหมหนังภาพยนตร์ซีรีส์ไม่จริงซิทคอมไม่จริงนะ What about news? News ข่าวจริงไหม is real? Some content like interview การสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีรายการที่เอาคนมานั่งคุยกันหรือว่าทำเกมแข่งเกมกันเพื่อดูว่า reaction ของคนที่มาร่วมจะตลกแค่ไหน entertain หรือสนุกสนานแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะครับ we call it reality TV นะครับ listen to the audio
1: reality TV reality TV
0: reality TV your turn one to go so we stress on all reality one to go reality
2: TV
0: TV โอเคหรือเราชอบเรียกเป็นภาษาไทยทับศัพท์ว่า reality อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำนี้ออกเสียงว่า reality นะครับ reality นะโอเค one more time everybody reality TV not reality นะ reality นะครับอย่าสับสนนะครับผมโอเค so channel 3 has dramas game shows and reality TV นะครับ one two go
2: channel
0: 3 has dramas game shows and reality TV โอเค who love reality TV ไหนมีใครชอบ reality TV บ้างไม่ชอบใช่ไหมกูชอบมากกูชอบดูแนว reality game show ที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับรู้สึกว่าสนุกสนานดีนะครับ reality TV นะครับผมโอเค that's it โอเค everybody clap ฉากclap ฉาก everybody
2: ฉาก
0: everybody ฉาก
2: ฉาก
0: so in this thing everybody take a deep breath นะครับ take a deep breath นะครับ so group 1 and group 2 and group 3 1 2 3 can you help me read this one want to go did youDid you watch the match last night? What does it mean match?
2: Football.
0: Match can be any sport like football, volleyball, basketball. We call match. ก็คือ competition การแข่งขันเอง Did you watch the match last night? And he said,
2: No.
0: Go four and five. Want to go? No.
2: No.
0: No. I didn't. If I had finished my works early yesterday, I would have watched.The match. So he watched or he didn't watch? He didn't watch the match. And group 1, 2, 3. One to go. If you had watched the match, you would have enjoyed it so much. If you had watched it, you would enjoy it. But you didn't watch. Okay. So we're going to talk about this sentence. Everybody, can you read it one more time? One to go. Everybody together. One to go. If...I had finished my work early yesterday. I would have watched the match. So, did he watch the match? He watched the match, yes or no? Did he watch the match, do you think? He watched it or he didn't watch it? He didn't watch it, but he said, if I had finished my work early yesterday, I would have watched the match. But in fact, or in reality, hedidn't finish homework, so he didn't watch the mat. So this one, what do we call this one? If I had finished my work early yesterday, it is condition or result? We call condition. And I would have watched the mat. It's called
2: result.
0: This is real or unreal? He said, if I had finished my work, I would have watched the mat. But in fact, he didn't watch, so it's real or unreal?The real thing is he didn't watch, but this one he said, if I had finished my work, I would have watched. So it is unreal because he didn't watch it, right? Now, แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงเขาบอกว่าถ้าเขาเสร็จงานเร็วเมื่อคืนเขาคงจะได้ดูไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาได้ดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาทำงานไม่เสร็จ In this one we callpast unreal situation everybody say past unreal situation together one to go past unreal situation so it happened in the past and it is unreal we call conditional sentence type 3 okay take it write it on your notebook please นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผม conditional sentence type 3รูปแบบที่3เราเรียนมาถึงรูปแบบที่3แล้วซึ่งยากขึ้นนะครับผมและยาวมากนะครับนะสติต้องมานะครับตอนนี้นะครับเราต้องตั้งใจนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นทายที่ยากที่สุดนะครับผมทายที่ยากที่สุดนะครับเราเรียกว่า past unreal situation ต่างกับ type 2ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ Can you remember type 2 what is type 2 when do you use type 2 present unreal for example if I were a birdI would fly to Japan. This is, but this one, if I had finished my homework yesterday, I would have

Watch the match. Talk about the past. Okay. Past unreal. Let's see. นักเรียนไปทางทันไหมครับผม So we imagine something would happen if the things were different from reality in the past. นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเช่น if

0: าโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับผมโอเคเราเรียกว่า past unreal situation นะโอเค past unreal นะครับผมอ่ะเราจดตามความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับผมโอเค can I pass โอเคจดตามความเข้าใจนะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับ you can say to imagine what would happen if things were different นะครับ that's okay นะครับ if things were differentโอเคนั่นเรียนปลายทางนะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สมมุติในอดีตเท่านั้นนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับเราจะไม่พูดถึงปัจจุบันแล้วนะเพราะปัจจุบันจะเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์2อันนี้เราสมมุติในอดีตเป็นไทป์3โอเค let's see everybody can you read this sentence together if you had tune one to go if you had tune into channel 7You would have seen many drama. So this one, if you had tuned, it is condition or result?
1: Condition.
0: Conditions and you would have seen, it is?
1: Result.
0: Okay. So let's see these sentences. Look at the structures. What do they have in common? What do they have in common? We have if. What else do we have? Comma. What do we have in common? The same thing. Have and.Full stop or period and have and would have so we have would have like this นะครับ would have so now these are the common things in these three sentences นี่คือ3สิ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3แต่ทีนี้เรามาดูนะหลังจาก if เหมือนเดิมนะครับ what's come after if we have oh we also had the same thing นะครับ sorry นะ had and had นะครับ had ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีใน conditional sentence typeนะ so if come after subject had and comma subject would have and then this one we also have subject verbs นะครับ after had we have verbs and after would have we have verb too any groups give you 3 points นะ who can tell me listen carefullyAnd don't hit until I count 3, 2, 1. What are the difference between verb in blue and verb in purple? Ring a bell. Okay, go for it. Go for it.
2: So the verb blue is like a verb past simple because it, in the meaning of conditional sentence type 3, it said past unreal situation. So...I think the verb blue is verb 2 and the verb purple is verb 3 because it have gone is mean of go, went and gone.
0: Okay. Thank you very much group 4นะครับผม But there's some minor mistake a little bit so 1 point นะครับให้1คะแนนมีใครแตกต่างจากกลุ่ม4บ้างไหมมีใครแตกต่างกับกลุ่ม4บ้างไหม Group 4 said this is verb 2 and this is verb 3 Who think differently ใครคิดแตกต่างverb 2กับ verb 3นะครับ studied verb 2 or verb 3 how do you think wait how can you identify verb 2 and verb 3ถ้าเราเจอกริยาที่เติม ed เราจะแยกได้อย่างไรครับว่าเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3มาเพราะมันเติม ed เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงเป็นช่องที่2หรือช่องที่3ถ้ามันมาเดียวๆจะเป็นช่องที่2แต่ถ้ามี have has นำหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่านี่คือ verb ช่องที่3และอันนี้ก็เป็นช่องที่เท่าไหร่3เหมือนกันเพราะตามหลัง have ดังนั้นทั้งสีฟ้าและสีม่วงเป็นช่องที่3เหมือนกันโอเคนะครับผมเป็นช่องที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับประโยคนะครับผมเรามี if subject had verb 3 comma subject would have and verb 3 this is the structures of conditional sentence type 3 write it down นะครับผมจดด้วยความรวดเร็วนะครับผม if they had invited me I would have gone นะครับถ้าเขาเชิญฉันก็จะไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เชิญและฉันก็ไม่ได้ไปนะครับผมโอเคไหมเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเขาไม่เชิญเราแต่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะไปนะครับเราก็เลยว่า if they had invited me I would have gone ถ้าเขาเชิญฉันตอนนั้นนะฉันคงไปแล้วนะครับ

หลักการจำง่ายๆคือ if จะมาคู่กับ had verb 3ส่วนคอมม่าหลังคอมม่านะครับ would have จะตามด้วย verb 3จะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมจะยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากสำหรับเราเชื่อว่านะครับผมได้ไหมนะนั่นเรียกหมายทางจดโครงสร้างนี้ไปด้วยนะครับผมแบบที่ยากที่สุดเราเรียกว่า conditional sentence type 3โอเค if subject had verb 3 subject would have verb 3นะครับ if they had invited me I would have gone นะครับAre you done? Are you done? Okay, give you a little more time. Okay, let's go. Here, let's check your understanding. Let's check your understanding. นะครับผมเราลองดีกว่านะครับถ้าเราจดโครงสร้างไปเยอะๆเราก็จำไม่ได้เราลองสร้างประโยคเองดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคพร้อมกิริยาให้นะครับช่วยกัน3ถึง2ถึง3คนนะครับ1บอร์ดต่อ1บอร์ดนะครับ2ถึง3คนต่อ1บอร์ดนะครับผมนะกลุ่มไหนถูกให้คะแนนนะครับกลุ่มไหนถูกให้คะแนนโอเคไหมพร้อมประโยคที่1นะครับลองสร้างดูนะครับผมอย่าลืมนะถ้ามี if ต้องใช้ had verb 3ถ้ามี would have ต้องใช้ verb 3นะครับผมประโยคแรกนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วยกเลยครับให้3บอร์ดแรกนะครับ2คะแนนนะครับ3บอร์ดแรก2คะแนน This one the boy If I had woken up early I catch the bus write it down easy one If I had woken up early I catch the bus ถ้าฉันตื่นนอนเร็วนะฉันก็คงไปทันนะครับโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนส่งปากกาไปเลยนะครับของต้นทางใครอยากได้ปากกาเพิ่มนะครับผมส่งไปปากกาไม่ติดตรงนู้นนะครับผมหยิบไปหลายๆอันก็ได้นะครับหยิบไปหลายๆนะครับผมโอเคใครได้แล้วยกเลยใครได้แล้วยกเลยยังไม่มีนะครับยากไปนะครับผมcash verb 3ของ cash คืออะไรนะจะมีใครได้หรือเปล่านะ2คะแนนนะครับ2คะแนน verb 3almost นะครับไม่ใช่ ed นะครับผมเกือบแล้วขาดไป1คำนะครับผมสามบอร์ดแรกนะครับผมเปิดสมุดที่เราจด verb กริยา3ช่องไปได้นะครับ correct 1 point 2 point หายไป1คำครับ correct ครับผมครบ3ทีมถ้าพลาดไปนิดเดียวนะครับครบ3ทีม2คะแนนครับ2คะแนนรอคำต่อไปนะครับรอคำต่อไปนะครับผมรอคำต่อไปนะครับ cash นะครับ cash คืออะไรนะครับ if I had woken up early I would have caught the bus นะครับ would have caught นะถ้าฉันตื่นเร็วฉันก็คงจะไปทันรถนะครับผมข้อต่อไปครับนี่ตากฝนอยู่เลยนะครับ so they are walking or running under the rain นะครับ so it said if we had checked the weather we bring an umbrella if we had checked the weather we bring an umbrella นะครับอะไรนะถ้าพวกเราเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเราก็คงจะนำร่มไปแล้วนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับโอเคกิริยา3ช่องผ่านยังไงนะ

เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณจะได้หันออกแล้วเรียกไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับcorrect correct more correct almost นะครับ almost นะครับ one group one more group I give you one more group นะครับสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งคู่

correct correct นะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผม so the answer is if we had checked the weather we would have brought an umbrella would have brought นะครับ bring brought ช่อง3นะครับใครไม่แม่นกริยา3ช่องเราต้องไปท่องหนักๆเลยนะครับผมโอเค2คะแนนนะครับ2คะแนนให้กลุ่ม2คะแนนให้กลุ่มตัวเองนะครับผมใครกลุ่มไหนที่ได้2บอร์ดเลยก็ได้4คะแนนไปเลยครับกลุ่มไหนได้2บอร์ดก็ได้4คะแนนไปเลยนะครับผมThis one everybody If he not break his leg he would have play in the game If he not break his leg he would have play in the game ถ้าเขาไม่ขาหักนะเขาคงได้เล่นร่วมกับเพื่อนแล้วนะครับผม If he not break his leg he would have play in the game เนี่ยไปทางเขียนลงสมุดเลยครับดูดีๆนะครับด้านหน้าตรงไหน condition ตรงไหน resolve อย่าสับสนนะแต่มีน็อตด้วยนะครับมีน็อตด้วยAlmost นะครับผมส่วนของคอนดิชันต้องโครงสร้างอะไรนะครับ correct นะครับผม1 point 2 point 2 point correct Almost นะครับนิดๆ Almost นะครับcorrect almost ครับยังอีกสัก2กลุ่มแล้วอีกสัก2กลุ่มนะครับ almost นะฮะ correct one more group almost นะครับผมใครไม่แม่นกริยา3ช่องต้องมาเลยนะครับ correct almost อ่ะเฉลยนะครับผม correct นะครับผมโอเค the answer is ใคร break ช่องที่3ของ break คือ broken นะครับ if he hadn't broken his leg he would have played in the game นะครับ he would have played in the game โอเค that's it นะครับผมโอเคนะครับ so everybody Please don't forget to give yourself the score ครับอย่าลืมให้คะแนนกลุ่มตัวเองด้วยนะครับผม So in this worksheet นะครับ I give you for homework นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ใบงานที่8นะครับ Most famous Thai TV channels part B นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So in this worksheet you have to read the dialogue and then find the conditional sentence type 3นะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูอยากให้เราหา conditional sentence type 3นะครับและขีดเส้นใต้โอเคไหมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้โอเคเนาะตัวอย่างเช่นนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทำไปพร้อมกันกับครูสัก3อันนะครับ teacher said นะครับ if you had explored more Thai TV which channel would you know for example or if I had followed more I would have known about channel 7 if you had tuned into channel 7You would have seen many dramas and news programs นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเราลองไปหาเองขีดเส้นใต้ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เป็นการบ้านนักเรียนไปขีดเส้นใต้นะครับผมประโยคที่เราหาประโยคที่เราพบ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่ามีกี่ประโยคนะครับผมคุณครูให้ไปแล้ว3ประโยคนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับ

0: Okay, everybody, let's review. นะครับ let's review what you learned today. Everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Shark shark shark. Clap clap. Everybody clap. Okay, everybody clap. Clap clap. Shark shark. Let's check what you learned. Vocabulary for today. Tune.Channel, trendy, air, content, reality TV. What about conditional sentence type 3? When do we use conditional sentence type 3? 3 point, ring a bell. Go 5, ครับ When do we use conditional sentence type 3? 3 point.
1: Past unreal situation.
0: Past unreal situation. Give me hand to group 5, 3 points. So, and then, what is the structures of conditional sentence type 3? 3 point, ring a bell. Group 2, ครับ.
2: If followed by subject, followed by had, and verb 3, comma, subject, followed by would,And have followed by verb 3.
0: Verb 3. Giving hand to group number 2. 3 point. ครับผม And last question for 3 point. Last question for 3 point. We have had verb 3 and would have verb 3. Who can remember what we call verb 3 in English? Ring a bell. Group 1ครับ 3 point. Verb 3. What do we call verb 3 in English?
3: Past participle.
0: Past participle. The correct answer. Give you 3 points. Giving hand. Okay. Now, for commonly confused verb today, I have 2 verbs. The first one is borrow. Everybody, repeat under me. Borrow. Borrow. Borrow is regular verb. We call borrow with ed in past. Borrow. And another word we call lend. Everybody, repeat after me. Lend.Lent. Lent. How are they different? How are they different between borrow and lend? If I want to get your pencil or your pen, คิวท่านครูอยากยืมปากกาของเพนคุณครูจะใช้คำว่า borrow หรือ lend ดีคุณครูจะบอกว่า I need to borrow your book. แปลว่าอะไร I need to borrow your book. ฉันอยากยืมปากกาคุณฉันอยากยืมหนังสือของคุณ sorry นะครับ sorry นะครับ I need to borrow your book นะครับ คุณครูอยากยืมหนังสือของคิวสมมุตินะครับคุณครูเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคิวจะตอบครูว่าอะไรคิวจะตอบครูว่าไงถ้ายืมได้จะตอบว่า Sure I lend you my book ต่างกันยังไงระหว่าง lend กับ borrow borrow คือยืมแต่ lend คือให้ยืมนะแทนว่าถ้าเราจะขอยืมอะไรบางอย่างจากเพื่อนเราถามได้2แบบคือ Can I borrow your pen คือฉันยืมปากกาคุณได้ไหมหรือ Can you lend me your pen แปลว่าคุณสามารถให้ฉันยืมได้ไหมนะครับต่างกันนะครับระหว่าง borrow กับ lend นะครับผมโอเค So next time we're going to talk about fantastic TV programs number 2 and the teacher back home you can download worksheet number 9 if I had done it and worksheet number 10A sentence form, a pictures Thai TV channels. Yeah. And you can download this worksheet from www.dltv.ac.th. Everybody, take a deep breath. Everybody shark. Everybody shark. Everybody clap. Clap, clap. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark. Today I have a quote from Ken Burns, an American filmmaker. It's go like, great.Television is not just good storytelling. It's also how we connect to culture. นะครับ Ken นะครับบอกว่าทีวีที่มันยิ่งใหญ่หรือทีวีที่มันดีเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับเราแต่มันจะต้องเชื่อมเราไปสู่วัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เราได้มากกว่าความบันเทิงนั่นเองนะครับเราลองถามตัวเองดูว่าเราดูทีวีแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูทีวีที่เราชื่นชอบด้วยนะครับ Everybody are you tired?
4: Yeah.
0: Are you fatigued?
4: Yeah.
0: A little bit. Next time we're gonna collect more score. Don't forget to revise and review the lesson. Everybody, see you again next time.
5: Please thank the teacher.
4: Thank you.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่กับกฎหมายแพ่งเช่นเดิมนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะทำการเรียนรู้กันนั้นนะคะก็คือ 1. สามารถบอกลักษณะความผิดและโทษทางแพ่งได้ถูกต้อง 2. วิเคราะห์ลักษณะความผิดทางแพ่งจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะและสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีสถานการณ์1สถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันดูนะคะสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะสถานการณ์นี้นะคะบอกว่านางสาวบีได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางสาวบุ๋มเนื่องจากว่านางสาวบุ๋มกรอกเลขบัญชีผิดพลาดแต่นางสาวบีไม่ยอมคืนเงินให้จากสถานการณ์เป็นอย่างไรนางสาว B เนี่ยได้โอนเงินผิดไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากการกระทำของนางสาว B เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่คะนักเรียน

0: พราะเหตุใดคะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าการกระทำของนางสาวบีนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ไม่ควรกระทำใช่ไหมคะเพราะเหตุใดเชิญค่ะ
1: เพราะว่าเขาโอนเงินให้เราผิดครับแต่แล้วเราก็ไม่โอนเงินคืนเขากลับครับ
0: เราก็ควรโอนเงินคืนเขาใช่ไหมคะใช่ไหมเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากการกระทำของนางสาวบีนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวบีไม่โอนเงินคืนให้กับนางสาวบุ๋มที่โอนเงินมาผิดใช่หรือไม่เอ่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนถือว่ารับเอาของผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองไปเอาของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้เตรียมใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาขอถามนักเรียนว่าการกระทำของนางสาวบีเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นความผิดไหมคะนักเรียนเป็นความผิดอย่างไรคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นความผิดฐานอะไรทางแพ่งเชิญค่ะ
2: เป็นลาภไม่ควรได้ครับคือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองรับครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการกระทำของนางสาวบีนั้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดเพราะถือว่าไปรับเอาของผู้อื่นมาโดยเป็นลาภที่ไม่ควรได้นั่นเองไม่ได้มีกฎหมายรองรับเอาไว้ด้วยว่าการที่มีผู้อื่นโอนเงินมานั้นเราจะสามารถรับไว้ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไปรับของผู้อื่นมาแล้วเขาไม่ได้เตรียมใจให้เราไม่มีกฎหมายรับรองด้วยถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการแจ้งความดำเนินคดีได้นั่นเองค่ะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินออกไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกันค่ะ
3: โดยกฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันไปในคาบเรียนก่อนหน้านะคะเป็นกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ซึ่งมีหัวข้อหลักๆดังนี้ค่ะ
0: ใครจำได้บ้างมีหัวข้ออะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างหัวข้ออะไรบ้าง
4: สัญญา
0: ในเรื่องของสัญญามีอะไรอีกคะ
4: การละเม
0: ิดใช่ไหมคะมีอะไรอีก
4: ลาภไม
0: ่ควรได้มีอะไรอีกคะ
4: การ
0: จัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สัญญากันก่อนนะคะสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปค่ะโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันการผิดสัญญาจึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเช่นการไม่ชำระเงินในการซื้อของนั่นเองค่ะถัดมาก็คือการไม่โอนทรัพย์สินตามที่สัญญาไว้การผิดสัญญาเช่าทรัพย์นั่นเองนะคะหรือว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดูในเรื่องของสัญญาการซื้อขายรถใช่ไหมเอ่ยการซื้อขายรถมีผู้หนึ่งทำการผิดสัญญาโดยการไปขายรถให้อีกคนนึงก่อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผิดสัญญานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อต่อมาก็คือการละเมิดนั่นเองค่ะการละเมิดนะคะเป็นการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาค่ะเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทการบุกรุกหรือใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการขโมยหรือยักยอกทรัพย์สินทั้งนี้นะคะผลของการกระทำในการละเมิดนั้น ้นคือผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำละเมิดได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดในเรื่องของการขับรถโดยประมาทใช่ไหมเอ่ยมีการมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถโดยประมาทไปเฉี่ยวชนทำให้อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำความผิดในการขับรถโดยประมาทนี้ก็ต้องทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะในหัวข้อถัดมาก็คือลาภไม่ควรได้นั่นเองลาภไม่ควรได้นะคะก็คือเป็นลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายรอไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดค่ะทั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือลาภมิควรได้นั่นเองก็จะอยู่ในหัวข้อของกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งการจัดการงานนอกสั่งนะคะก็คือการที่เกิดการสั่งการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของนั่นเองค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของค่ะเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานได้ทั้งนี้การดำเนินการใดๆที่ทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับประโยชน์แม้จะไม่ได้ขอให้จัดการก็ตามค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อของกฎหมายแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆเลยนั่นเองนะคะประเด็นที่1คือหัวข้ออะไรคะนักเรียน
5: สัญญา
0: 2ค
5: ือการละเม
0: ิด3ค
5: ือ
0: ลาภมีควรได้4ค่ะคือค่ะการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนก็ได้ทราบในความหมายในแต่ละหัวข้อไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งนั่นเองค่ะในทางของกฎหมายอาญาเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมเอ่ยว่ามีการกระทำในเรื่องของโทษมี5สถานด้วยกันใช่ไหมคะโทษมี5สถานมีตั้งแต่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดอันนั้นเป็นกฎหมายอาญาใช่หรือไม่ค่ะถัดมาวันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้การกระทำที่เมื่อมีผู้ที่ได้มีการละเมิดหรือการผิดสัญญาแล้วก็ต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการสืบค้นค่ะว่าการรับผิดทางแพ่งนั้นมีการรับผิดในรูปแบบใดบ้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผิดสัญญาจะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะและในเรื่องของละเมิดจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการสืบค้นสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากการที่ครูให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการรับผิดทางแพ่งจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปในเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรอีกการละเมิดใช่ไหมคะการอะไรอีกคะลาภไม่ควรได้แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะจากการที่คุณครูให้นักเรียนสืบค้นนั้นคุณครูก็อยากทราบว่าในแต่ละประเด็นนั้นนักเรียนได้ทำการสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันที่ประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของสัญญาสัญญาถ้าเกิดมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบดีคะกลุ่มใดอยากตอบดีเชิญค่ะ
2: ค่ะการได้รับผิดจากเรื่องสัญญานะคะก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะหรือว่าค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็ต้องคืนเงินหรือทรัพย์สินค่ะก็คือการรับเงินล่วงหน้าหรือได้ทรัพย์สินแล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเราก็ต้องคืนเงินให้ค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือในบางกรณีก็จะมีศาลฟังให้ฝ่ายผิดเนี่ยทำสัญญาให้สำเร็จค่ะแล้วก็การบอกเลิกสัญญาค่ะคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะในเรื่องของสัญญานั้นเพื่อนก็ได้บอกว่าต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ถ้าเกิดว่ามีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้นั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่2ก็คือการละเมิดถ้าเกิดมีการผิดในเรื่องของการละเมิดกันเกิดขึ้นจะมีการรับผิดชอบกันอย่างไรในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
3: การรับผิดของการละเมิดนะคะคือต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้นั้นได้ทำการละเมิดไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมาก็คือลาภมิควรได้ประเด็นนี้จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลย
4: การรับผิดทางแพ่งของลาภมิควรได้นะครับคือการที่เมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของเรานะครับก็ควรที่จะคือทรัพย์นั้นหรือว่าชดใช้ครับผมเช่นถ้าเกิด A เนี่ยโอนเงินผิดบัญชีให้ B นะครับโดยที่ B ไม่มีสิทธิ์ในการในสิทธิในที่จะได้รับเงินนั้นครับB ต้องคืนเงินให้กับ A ครับผม
0: ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของลาภมิควรได้นั้นเราก็ควรที่จะมีการคืนเงินหรือคืนทรัพย์สินตรงส่วนที่ไม่ใช่ของเราให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระทําในเรื่องของลาภมิควรได้ในเรื่องของการไม่ยอมคืนเงินก็ต้องมีการดําเนินคดีกันต่อไปนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ศาลท่านพิจารณาคดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นนะคะก็จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนะคะกลุ่มใดอยากตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
5: ค่ะการจัดการงานนอกสั่งนะคะหนูก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวแล้วกันค่ะก็คือถ้ายกตัวอย่างเป็นอย่างหนูมีบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีช่วงเวลานึงที่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าระหว่างที่หนูไม่อยู่บ้านนั้นนะคะบ้านได้เกิดความเสียหายอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฝนตกหรือว่ามีพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้บ้านหนูเนี่ยเกิดความเสียหายและถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเนี่ยพบเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ทำการแจ้งช่างให้มาซ่อมบ้านของหนูอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแบบที่หนูต้องทำก็คือต้องเป็นการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับคนที่จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้บ้านของหนูค่ะประมาณนี้
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือมีการชดเชยให้กับสิ่งที่ผู้ที่ได้กระทำการซ่อมบำรุงให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะกันนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการดูในเรื่องของทั้ง4ลักษณะไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอทำการอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะนะคะคือความรับผิดในของละเมิดก่อนนะคะเมื่อมีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่นทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายผู้กระทำต้องได้รับผู้กระทำต้องรับผิดในการกระทำของตนเองด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือในลักษณะที่1ในเรื่องของความรับผิดในเรื่องของลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในเรื่องของการรับผิดของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนจะมีความแตกต่างกับกฎหมายอาญาเนื่องจากว่ากฎหมายแพ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะนักเรียนจึงทำให้มีการพิจารณาคดีในแต่ละกรณีไปนั่นเองค่ะนักเรียนจะไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนเอาไว้นะคะว่าจะต้องมีการรับผิดจำนวนเงินกี่บาทนะคะต้องอยู่ในแต่ละกรณีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่มีการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะนักเรียนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนายต้นนะคะได้ขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของนางปอทำให้รถจักรยานของนางปอได้รับความเสียหายนายต้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนซึ่งเป็นการละเมิดต่อนางปอนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องของมาตราที่420นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นั้นผู้นั้นกระทำละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งในลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนตรงส่วนนี้ได้มีการละเมิดโดยการไปขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของบุคคลหนึ่งได้ล้มลงนั่นเองนะคะในกรณีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานให้ใหม่แล้วก็รักษาพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งใน5ลักษณะนะคะตอนนี้เป็นลักษณะที่2แล้วนะคะคือความรับผิดในลักษณะของสัญญาค่ะคือเมื่อได้มีการทำข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งกันไว้แล้วคู่กรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นค่ะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายนบทำสัญญากู้เงินจากนางออนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้นายนบไม่ชำระเงินที่กู้ไปคืนให้กับนางออนค่ะนายนบต้องทำการรับผิดตามสัญญาเงินกู้นั่นเองที่ได้มีการตกลงไว้กับนางออนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะในลักษณะที่2แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่งในลักษณะที่3นะคะคือความรับผิดในลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งคือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปทำกิจการของผู้อื่นโดยเจ้าของกิจการไม่ได้กล่าวว่าหรือใช้ให้กระทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายแก้วปิดบ้านเอาไว้ค่ะแล้วได้เดินทางไปต่างจังหวัดวันหนึ่งได้มีพายุพัดหลังคาบ้านของนายแก้วปิวไปนายป้อมเพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินต่างๆในบ้านของนายแก้วคงได้รับความเสียหายจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้กับนายแก้วกรณีนี้นะคะเมื่อนายแก้วกลับมาต้องมีการชดใช้เงินที่นายป้อมจ่ายไปให้ในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้

เองค่ะเพราะถือว่าเป็นการได้รักษาประโยชน์ให้กับบุคคลคือนายแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนายแก้วพอเมื่อนายแก้วกลับมาถึงแม้ไม่ได้สั่งแต่ต้องทำการชดใช้ค่าสำหรับ

เงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นายพีระโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนายวีระซึ่งนายวีระเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของนายพันนั่นเองค่ะกรณีนี้นะคะนายพันสามารถฟ้องร้องให้นายพีระคืนเงินของตนเองเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพีระได้เลยค่ะเพราะถือว่านายพีระรับทรัพย์ไว้โดยปราศจากสาเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นที่5นะคะคือความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะคือการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิดนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีนอกเหนือจาก4ลักษณะที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เฉพาะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือนายเก่งได้ปลูกบ้านโดยสร้างระเบียงล้ำไปในพื้นที่ของนางก้อยเพื่อนบ้านค่ะโดยที่นายเก่งไม่รู้ว่าระเบียงบ้านของตนนั้นได้ยื่นไปที่บ้านของนางก้อยค่ะกรณีนี้นายเก่งต้องทำการรับผิดชอบต่อนางก้อยตามกฎหมายนะคะถ้านางก้อยให้ทำการรื้อก็ต้องมีการรื้อในส่วนนี้ที่เป็นหลังคาที่ทำการเกินไปในส่วนบ้านของนางก้อยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งทั้ง5ลักษณะนั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะทุกคนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะมาทำการวิเคราะห์ว่าเป็นความผิดด้านใดมีโทษอย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กระทำความผิดทางแพ่งค่ะโดยทำการบันทึกลงไปในใบงานที่6ได้เลยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นใบงานที่6นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่เป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนซึ่งทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันคิดให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางแพ่งแล้วทำการมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ทำการกำหนดให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยทำการยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นในเรื่องของการผิดสัญญาหรือการละเมิดก็ได้นะคะนักเรียนทำการยกตัวอย่างมาอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างเลยมีบุคคลที่เป็นบทบาทสมมุติขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่2ก็คือลักษณะของการกระทำความผิดของตัวอย่างข้างต้นที่นักเรียนได้ทำการเขียนเอาไว้เป็นลักษณะการกระทำความผิดแบบใดนั่นเองนะคะคือ3ก็คือทำการโทษที่ได้รับทางกฎหมายแพ่งนั่นเองในของการละเมิดในเรื่องของตัวอย่างที่นักเรียนได้ทำการยกตัวอย่างมาจะต้องมีการได้รับโทษทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือในหัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในลักษณะทางแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักประมาณ3ข้อนะคะนักเรียนทำการร่วมกันระดมความคิดนะคะว่านักเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนะคะในประเด็นที่3ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำนั้นนะคะคุณครูก็อยากจะทราบค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ใดบ้างไว้นั่นเองนะคะในกลุ่มใดอยากจะเป็นคนยกตัวอย่างสถานการณ์ดีเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั้นเพื่อนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสถานการณ์อะไรเชิญค่ะ
2: ตัวอย่างสถานการณ์นะครับคือนาย A เซ็นสัญญาขายโฉนดที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A กลับดันไปขายโฉนดที่ดินให้นาย C เสียก่อนลักษณะ
0: ก็คือนาย A ทำการเซ็นสัญญาว่าจะขายที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A ไปขายที่ดินให้กับนาย C ก่อนแบบนี้เป็นการกระทำความผิดลักษณะใดเอ่ย
2: การทำความผิดลักษณะการอะไรวะการผิดสัญญา
0: เป็นในเรื่องของการผิดสัญญาใช่ไหมคะค่ะแล้วผู้ที่ผิดสัญญานั้นต้องได้รับโทษทางกฎหมายแพ่งอย่างไรคะนักเรียน
2: ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลสั่งมาครับ
0: ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละกรณีไปก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในประเด็นที่เพื่อนได้ทำการยกตัวอย่างนั้นก็เป็นในเรื่องของการผิดสัญญานั่นเองนะคะกลุ่มอื่นๆได้มีการยกตัวอย่างกันเรื่องอื่นๆอีกใช่หรือไม่เดี๋ยวนักเรียนทำการส่งใบงานมาให้คุณครูนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ประเด็นต่อมาเลยเดี๋ยวเวลาของเราไม่ทันนะคะนักเรียนประเด็นต่อมาในเรื่องของข้อที่2ก็คือให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนักเรียนในกรณีที่เราไปทำเราจะทำอย่างไรให้เราไม่ปฏิบัติตนให้ผิดกับทางแพ่งใครอยากตอบดีกลุ่มไหนอยากตอบคะนักเรียนจะทำอย่างไรดีให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติตนไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
3: หนูจะยกเป็นตัวอย่างเช่นการกระทำผิดทางด้านผิดสัญญานะคะก็คือหนูจะมีแนวทางก็คือคืนเงินตามวันที่กำหนดค่ะ
0: ก็ในเรื่องของการผิดสัญญาเพื่อนบอกว่าก็มีการคืนเงินในเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วมีแนวทางอื่นๆอีกหรือไม่ให้เราไม่กระทำความผิดทางแพ่งกลุ่ม4มีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่เราไม่ปฏิบัติทำอย่างไรให้เราไม่ไปผิดกับกฎหมายแพ่งทำอย่างไรดี
4: ของกลุ่มผมนะครับจะยกตัวอย่างเป็นการกระทำความรับผิดทางแพ่งของในลักษณะล่ามีควรได้ครับก็คือเราถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทรัพย์สินครับก็ควรจะรักษาไว้อย่างดีครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนเจอครับก็ควรจะนําไปคืนเจ้าของให้เร็วที่สุดครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินครับก็ควรจะตรวจสอบครับถูกต้องเช่นเลขบัญชีเป็นต้นครับก่อนที่จะกดโอนครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ไม่ขัดกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบในส่วนของเราใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราได้มีการกระทำความผิดไปแล้วเราก็ต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำความผิดไปนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่ามีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักถัดมาคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรคะคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีเชิญค่ะ
5: ป้องกันการทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: เราก็รู้จักวิธีแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อย ค่ะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะก็สามารถทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็ว่าด้วยเรื่องของในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินหรือว่าความรับผิดชอบต่อกันนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายแพ่งนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการเป็นกรอบสำหรับกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการกระทำความผิดทางแพ่งกันไปก็จะมีทั้ง4ลักษณะนะคะในเรื่องของการรับการผิดสัญญาการละเมิดแล้วก็3ก็คือลาภมิควรได้4ก็คือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากการกระทำความผิดนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งก็มีจุดมุ่งหมายของการรับผิดทางแพ่งในการเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับสิ่งที่เสียไปหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่การลงโทษเหมือนกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะก็คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอาละค่ะเจอแล้วสำหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการ
1: ค่ะ
0: ให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้หน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปกับวัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจความรู้ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราโชวาทวันนี้จะให้นักเรียนนะคะได้ลองสำรวจดูสิคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาษาได้มากกว่าการที่เราแค่ทราบเนื้อหาสามารถสรุปใจความได้แต่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเรียนในช่วงประถมที่ผ่านมาหรือตอนมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2นะคะมาพิเคราะห์พิจารณาว่าจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทนั้นมีสำนวนภาษาอย่างไรและจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยในมุมของหลักภาษาอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนรู้กันยังไงดีถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาดูนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของประโยคซับซ้อนนักเรียนอย่าเพิ่งสับสนนะคะแม้จะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องประโยคอยู่แล้วเนี่ยหนูจะไม่สับสนแน่นอนนะคะคำว่าประโยคซับซ้อนในที่นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความซับซ้อนในการใช้ประโยคในการเรียบเรียงเป็นข้อความนั่นเองนะคะลองสังเกตค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อย่างไรและมาดูกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรได้บ้างดูนะภารกิจของเรานะคะอย่างแรกเลยคือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของประโยคซับซ้อนได้ว่าประโยคซับซ้อนคืออะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรนะคะ 2. นักเรียนจะต้องจำแนกประโยคที่มีความซับซ้อนได้ถ้าคุณครูพูดถึงการจำแนกแสดงว่าต้องมีมากกว่า1ชนิดแน่ๆใช่ไหมคะต่อไปสะท้อนความแตกต่างของภาษาในอดีตและปัจจุบันได้อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นเนื้อหาและก็มีจำนวนภาษาในยุคของรัชกาลที่5ในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาแล้วเราต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแล้วภาษาในยุครัชกาลที่5กับยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างอย่างไรให้อธิบายในมุมมองของหลักการใช้ภาษาหรือหลักภาษานะคะเอาล่ะทราบภารกิจแล้วเป็นไงคิดว่าจะยากไหมวันนี้มีใครชอบเรียนหลักภาษาบ้างยกมือสิมีไหมเอ่ยมีกลุ่มโอ้กลุ่ม3เกือบทั้งกลุ่มนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการใช้ภาษาแน่ๆใช่ไหมคะต้องลองดูต้องลองดูนักเรียนปลายทางคะนักเรียนว่าการเรียนเรื่องของหลักภาษาเป็นเรื่องยากไหมคะลองดูนะคือเราสามารถที่จะนำหลักภาษาเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ภาษาแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะหลักภาษาจะช่วยทำให้เราเรียนภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูค่ะอย่างข้อความนี้เป็นตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะลูกในหนูลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิสำนวนมีความแตกต่างจากปัจจุบันไหมคะมีใช่ไหมทีนี้ค่ะคุณครูสนใจว่าแล้วหนูจะสามารถบอกครูได้ไหมว่าในประโยคนี้ค่ะในข้อความนี้ประกอบไปด้วยกี่ประโยคไหนลองตอบครูสิลองตอบครูสิ3ประโยคใช่หรือไม่ไหนหนูลองแบ่งสิมีประโยคอะไรบ้าง
2: อ
1: ันนี้หนึ่งประโยคใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะ
2: แต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียว
1: อันนี้2และสุดท้ายก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมเดี๋ยวครูลองแยกให้หนูดูนะในประโยคนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยกี่ประโยคดี จริงๆคำว่าการอะไรซึ่งจะให้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนขยายเป็นคำเชื่อมเฉยๆดังนั้นตรงนี้เป็นแค่ส่วนขยายเล็กๆนะคะแต่ว่าใจความสำคัญก็คือการให้ออกไปเรียนตรงนี้จะเป็นประธานของประโยคใช่ไหมแล้วมีคำว่าครั้งนี้เป็นส่วนขยายด้วยตั้งหากยังไม่เจอคำกริยาเลยใช่ไหมคะกริยาอยู่นี่มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวส่วนนี้เป็นภาคแสดงของประโยคแรกนะคะนี่คือเป็นภาคประธานขออนุญาตย่อนะเป็นปท.นะคะปท.ประธานและมีความมุ่งหมายตรงนี้อะค่ะคำว่ามีเป็นคำกริยาหลักใช่ไหมคะหลังจากคำว่ามีคือเป็นไม่มีกรรมนะลูกแต่จะประกอบไปด้วยส่วนขยายประโยคดังนั้นมันจะมีส่วนขยายประโยคซึ่งเป็นภาคประธานนะคะขออภัยค่ะเป็นภาคแสดงขอย่อเป็นภาคแสดงประธานกับภาคแสดงเรียบร้อย1ประโยคแล้วพูดต่อว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอีก1ประโยคโดยละประธานไว้ประธานก็คือใช้ร่วมกันก็คือนี่เลยการให้ออกไปเรียนครั้งนี้เป็นประธานส่วนนี้มีส่วนแสดง2ส่วนนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าเป็นประโยคข้อความนี้ทั้งประโยคอะค่ะจะมีความซับซ้อนก็คือมีทั้งประโยคสามัญที่ซ่อนสามัญไว้ด้วยโดยละคำเชื่อมนะคะนี่คือ1ข้อความซึ่งคุณครูอยากจะให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ในลักษณะนี้นะดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะวิเคราะห์ออกมาได้ลักษณะนี้แสดงว่านักเรียนต้องมีความรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกเรื่องประโยคใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีนักเรียนปลายทางคะไหวไหมคะนี่จุดเริ่มต้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอาล่ะคราวนี้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวครูจะรื้อฟื้นความทรงจำมาให้ดีไหมเอ่ยมาดูกันนะคะความรู้พื้นฐานที่เราต้องมีเลยนะคะวันนี้ก็คือเราจะต้องมีประโยคพื้นฐานเราต้องมีความรู้เรื่องประโยคพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยกี่ประโยคลูกมี3ชนิดด้วยกันคือ1ประโยคอะไรคะประโยคสามัญ2ประโยคสอน3ประโยครวมนักเรียนตั้งสตินะลูกห้ามง่วงนะทำยังไงไม่ให้ง่วงก็คือเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันตอบแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะมี3ประโยคพื้นฐานนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้เราสามารถวิเคราะห์ประโยคจากข้อความที่มันมีความยาวได้นะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกหนูดูนะประโยคสามัญถ้าหากเป็นตำราเก่าเราจะเรียกว่าประโยคความเดียวนักเรียนคุ้นไหมแต่ว่านี่เราเรียนรู้ในเราจะวิเคราะห์แบบบรรทัดฐานภาษาไทยดังนั้นเราจะเรียกว่าประโยคสามัญซึ่งกล่าวได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับประโยคความเดียวที่หนูเคยเรียนนะคะครูถามแล้วอะไรคือคำนิยามของประโยคสามัญเอ่ยประโยคที่มีกริยาหลักกริยาเดียวไม่มีคำเชื่อมประโยคใช่ไหมค้างไว้ก่อนขอประโยคที่มีใจความเดียวมีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยเพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนอันนี้ได้ไหมมีคนบอกว่าไม่ใช่แน่ๆข้อควายประโยค2ประโยคเชื่อมกันด้วยคำเชื่อมสมภาคใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าตัวเลือกไหนจะเป็นตัวเลือกของประโยคสามัญคะข้อไหนเป็นนิยามของประโยคสามัญข้อกอไก่ใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องเก่งนะเนี่ยปลายทางถูกไหมคะเอาล่ะนี่คือนิยามของประโยคสามัญนะคะเรามาดูประโยคสามัญ นะคะความหมายของมันก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกริยาวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงโดยสำคัญนะคะก็คือว่าประโยคสามัญจะไม่มีคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ อย่างประโยคแรกเนี่ยเราบอกว่าแม่รีดเสื้ออ่ะแม่รีดเสื้อเนี่ยครูต้องการจะบอกว่าอะไรคะต้องการจะบอกว่าแม่ใช่ไหมคะแม่ทำอะไรแม่เป็นบุคคลแล้วแม่ทำอะไรแม่รีดเสื้อก็คือแม่ทำกิริยาในการรีดเสื้อนั่นเองซึ่งถ้ามองประโยคนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งภาพประธานโดยแม่เป็นประธานและอีกส่วนหนึ่งก็คือรีดเสื้อเป็นภาคแสดงนะคะเป็นภาคแสดงคราวนี้ค่ะเรามาดูซิว่าเจ้าภาคแสดงตรงเนี้ยมันมีกริยาวลีใช่ไหมคะเป็นกริยาวลีอะไรซ่อนอยู่บ้างอย่างคำว่ารีดเนี่ยค่ะถ้าเรามีแค่คำว่ารีดคำเดียวเป็นคำกริยาแต่ยังไม่มีใจความสมบูรณ์เนื่องจากว่ารีดมันต้องมีกรรมมารองรับว่าเรารีดอะไรดังนั้นเสื้อจะเป็นกรรมของคำว่ารีดดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นนามวลีและกริยาวลีจึงจะเป็นประโยคสามัญในขณะเดียวกันครูมีอีกตัวอย่างหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันหนูฟังนะแม่ของฉันรีดเสื้อของพ่อประธานคือใครประธานก็คือแม่ของฉันใช่ไหมคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของนามวลีนามวลีนะคะมีอะไรบ้างแม่เป็นคำนามส่วนของฉันคืออะไรของฉันคือส่วนขยายนามมันจะแตกต่างจากประโยคแรกตรงที่เรามีส่วนขยายคำนามซึ่งแม่ของฉันโดยภาพรวมแล้วตรงนี้จะเป็นภาคอะไรเป็นภาคประธานนั่นเองส่วนคำว่ารีดเสื้อเมื่อสักครู่นี้จะมีแค่คำว่ารีดเสื้อแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรเอ่ยคือส่วนขยายก็คือคำว่าของพ่อนะคะดังนั้นในภาคแสดงตรงนี้ค่ะจะเป็นกริยาวลีที่ประกอบไปด้วยคำว่ารีดเป็นกริยาเสื้อถูกรีดจะเป็นกรรมแล้วคำว่าของพ่อเป็นส่วนอะไรเอ่ยเป็นส่วนขยายกรรมนะคะขยายกรรมจะเห็นได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนขยายขึ้นไปได้นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนขยายเข้าไปได้แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องไม่มีอะไรหรอกไม่มีคำเชื่อมนะคะเอาละและนอกจากนี้ประโยคสามัญจะแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดด้วยกันโดยประโยคแรกนะคะประโยคสามัญชนิดแรกก็คือเป็นประโยคที่มีกริยาเดียวนะคะเป็นกริยาวลีเดียวหมายความว่ากริยาวลีนั้นจะเป็นกริยาวลีหลักเพียงกริยาเดียวครูมีตัวอย่างเช่นสีสมรอ่านหนังสืออ่ะหนูแยกนะคะสีสมรเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นประธานแล้วอ่านสีสมรทำอะไรทำกริยาคืออ่านนะคะอ่านอะไรสิ่งที่ถูกอ่านจะเป็นกรรมของประโยคนี้นะคะนี่คือประโยคสามัญชนิดแรกที่ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมนะคะกริยาหลักก็มีเพียงกริยาเดียวคือคำว่าอ่านในขณะเดียวกันประโยคที่สองลูกสังเกตนะเสื้อตัวนี้สวยครูต้องการบอกว่าอะไรนะลูกเสื้อสวยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คำว่าเสื้อตัวนี้สวยเมื่อพิจารณาเราจะเห็นว่ากริยาหลักของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยก็คือสวยนะคะสวยเป็นกริยาหลักแต่กริยาตัวนี้หน้าตามันจะแปลกๆใช่ไหมลูกก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมเพราะนี่ไม่ใช่สักกรรมกริยาหรือประโยคกริยาที่ต้องมีกรรมแต่มันเป็นกริยาที่บอกสภาพว่าประธานของประโยคเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งประธานของประโยคตรงนี้นะคะเจ้าประธานถ้าเราพิจารณาตามโครงสร้างไปเนี่ยเราจะเจออะไรเสื้อเป็นนามแล้วตัวนี้คืออะไรขยายนามเห็นไหมเราเห็นรูปแบบส่วนประกอบของประโยคสามัญที่มีกริยาเดียวแล้วว่ามันสามารถมีได้หลายรูปแบบนะคะแล้วมาดูอีกหนึ่งประโยคค่ะคำว่าสอนสวรรค์ถูกดุสอนสวรรค์ถูกดุนักเรียนลองตอบครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรครูจะบอกว่าสอนสวรรค์นั้นโดนใครบางคนดุใช่ไหมคะดังนั้นครูถามว่าสอนสวรรค์เป็นประธานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าสอนสวรรค์เป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นแล้วใครคือประธานนักเรียนลองคิดดูนะใครเป็นประธานใครก็ไม่รู้ที่เขาไปดุสอนสวรรค์ดังนั้น สอนสวรรค์เนี่ยถูกดุโดยใครบางคนใช่ไหมคะสอนสวรรค์จึงเป็นกรรมของประโยคค่ะจะเห็นว่ารูปประโยคแตกต่างไปแล้วนะคือเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยประธานแต่เราขึ้นต้นด้วยกรรมคำว่าถูกดุคืออะไรก็คือกริยาหลักนั่นเองก็เป็นกริยาวลีโดยที่กริยาวลีนี้จะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกริยาหลักคืออะไรคำว่าถูกหรือดุคือคำว่าดุนะคะเป็นกริยาหลักนะคะแล้วถามว่าถูกคืออะไรก็คือส่วนขยายเป็นประโยชน์เป็นกริยาช่วยคำว่าดุนั่นเองนะคะนี่ก็จะได้เห็นถึงประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวนะคะส่วนต่อไปข้อที่2เป็นประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหลายกริยาวลีนั่นเองนะคะโดยที่โครงสร้างกริยาวลีนั้นจะต้องเรียงต่อกันดูตัวอย่างประโยคนี้สมชายโบกมือลานักเรียนทำท่าโบกมือลาโบกมือลาโบกมือลาเนี่ยมันเป็นกริยาที่เกิดขึ้นเป็นไงพร้อมกันถูกต้องไหมดังนั้นสมชายเป็นประธานเขาทำอะไรคะลองถามตัวเองเขาทำอะไรเขาทำหน้าที่โบกมือลาเขาทำกริยาโบกมือลาเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแบบเหตุการณ์หนึ่งแล้วเหตุการณ์สองแต่มันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันเลยดังนั้นลักษณะนี้เขาจะเรียกว่ากริยาเรียงนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกริยาวลีแบบเรียงนะกริยาวลีซึ่งจะมีบทบาทก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่ลมพัดสังกะสีปลิวนักเรียนนึกตามครูลมพัดสังกะสีปลิวบอกความหมายครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรประธานก็คือลมมันเป็นยังไงลมมันพัดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อพัดสิ่งไหนพัดสังกะสีแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นแล้วก็ปลิวนะคะโดยที่ลมนั้นจะเป็นประธานของประโยคทำอะไรลมทำอะไรลมพัดเป็นกริยาแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันนักเรียนนึกถึงสภาพพอลมพัดปุ๊บสังกะสีปลิวนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันดังนั้นมันจะเกิดเป็นลำดับตรงนี้ก็จะเป็นกริยาด้วยเช่นกันแต่จะขั้นด้วยกรรมนะคะสิ่งที่ถูกพัดจะเป็นกรรมแบบนี้จะเรียกว่าสามัญกริยาเรียงนั่นเองนิยามของประโยคสามัญแล้วถ้าประโยคซ้อนจะเป็นขอไข่หรือขอควายลูกขอไข่หนูคิดว่ามันมีคำไหนที่ทำให้หนูมั่นใจว่าเป็นขอไข่อะไรนะคะมีส่วนขยายใช่ไหมลูกมีส่วนขยายใช่หรือเปล่า1 2ถูกต้องนะคะเป็นส่วนขอไข่นั่นเองนะคะประโยคซ้อนก็คือประโยคที่มีใจความเดียวแต่มีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยคือมีประโยคย่อยซ้อนเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเอาล่ะมาดูซิว่าประโยคซ้อนนั้นเป็นยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักและประโยคอนุประโยคใช่มั้ยลูกดังนั้นประโยคนี้นะคะมันจะเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญนะคะเป็นประโยคหลักอยู่1ประโยคคุณครูจะวาดรูปให้ดูนะนี่สมมติว่าเป็นประโยคหลักนะคะซึ่งประโยคหลักเนี่ยมันจะเป็นใจความสำคัญที่เราอยากจะสื่อสารซึ่งในประโยคนี้ตามปกติเลยค่ะจะมีประธานมีส่วนของภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีส่วนของกรรมมีส่วนของขยายกริยาก็ว่าไปนะคะซึ่งเป็นใจความที่เราอยากจะสื่อแต่คราวนี้ค่ะพอเราอยากจะให้เนื้อหาของเราหรือว่าใจความของเรามันมีความละเอียดมากขึ้นหรือมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเพิ่มอนุประโยคขึ้นมาเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนเราก็เลยต้องสร้างประโยคมาเสริมนะคะก็คือเป็นอนุประโยคนักเรียนสังเกตนะครูวาดคาบเกี่ยวกันดังนั้นสิ่งที่คุณครูวาดคาบเกี่ยวกันเนี่ยทำให้เห็นว่านี่แหละค่ะคือส่วนที่คุณครูนำมาซ้อนกันมันจึงเรียกว่าเป็นประโยคซ้อนแล้วเจ้าอนุประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่แบบเดียวกับอะไรเอ่ยแบบเดียวกับประธานนะคะอาจจะเป็นส่วนประธานก็ได้ค่ะเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นส่วนนามก็ได้หรือเป็นกรรมของประโยคได้ไหมได้นะคะหรือจะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะ รือจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นหน่วยขยายนะคะเป็นส่วนขยายหรือว่าหน่วยเติมเต็มเป็นส่วนขยายก็ได้นี่ก็คือหน้าที่ของเจ้าอนุประโยคโดยเราจะแบ่งประโยคซ้อนเนี่ยตามอนุประโยคนะคะโดยที่ถ้าหากอนุประโยคมันทำหน้าที่เหมือนนามเราจะเรียกว่านามานุประโยคหากเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเราจะเรียกว่าคุณานุประโยคและอีกส่วนหนึ่งคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ไปขยายกริยาวลีเราจะเรียกว่าวิเศษณานุประโยคเชื่อว่านักเรียนก็คงจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นะคะเผื่อบางคนลืมต่อไปคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะเจ้านามานุประโยคเนี่ยมันเป็นยังไงหนูลองดูประโยคนี้ที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องอนุประโยคในลักษณะนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกับคำนามนะคะเหมือนกับเป็นนามวลีนะคะหนูสังเกตที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องคุณครูต้องการจะบอกอะไรจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องถูกต้องไหมคะบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องแล้วยังไงตกลงแล้วกริยาหลักคืออะไรคือขออภัยอ่ะกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือถูกต้องนะคะเราตามหากริยาให้เจอค่ะเรารู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องการสื่ออะไรแล้วอะไรคะถูกต้องก็คือที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องดังนั้นกลุ่มของอนุประโยคตรงนี้ที่หนูเห็นจะประกอบไปด้วยเขาเล่ามานั้นเห็นไหมมันเป็นประโยคย่อยที่ดูซิข้างหน้ามีอะไรมันมีคำเชื่อมอยู่ไงดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่ากลุ่มก้อนประโยคเล็กๆนี้จะทำหน้าที่เสมือนกับอะไรคำนามวลีซึ่งเป็นประธานของประโยคจริงๆรูปแบบมันก็เหมือนประโยคสามัญนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าพอเราย่อยออกมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างประโยคอยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะส่วนที่สองนะคะประโยคที่สองเขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาว่าเธอประโยคนี้ครูต้องการจะบอกว่าอะไรครูต้องการจะบอกว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบบางอย่างไม่ชอบอะไรคะสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือให้ใครมาว่าเธอซึ่งสิ่งที่มันคาบเกี่ยวตรงนี้หนูเห็นไหมเราใช้คำเชื่อมในการช่วยนะคะดังนั้นประโยคหลักอยู่ตรงนี้ลูกเราตามหาประโยคหลักนะคะส่วนที่ไปขยายคำว่าชอบเนี่ยชอบมันเป็นกริยาใช่ไหมชอบมันเป็นกริยาแต่ว่าคำว่าชอบเขาไม่ชอบตรงนี้มันจะต้องมีก

รรมมารองรับว่าไม่ชอบอะไรดังนั้นอนุประโยคกลุ่มนี้มันเป็นอะไรเอ่ยมันก็เป็นกรรมของประโยคค่ะดังนั้นประโยคนี้จะประกอบไปด้วยเขาเป็นประธานแล้วก็ไม่ชอบเป็นกริยาจากนั้นกรรมก็คือให้ใครมาว่าเธอนะคะดังนั้นก็จะตรงกับคำนิยามที่ว่านามานุประโยคนั้นจะเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนนามนะคะแบบแรกผ่านไปแบบที่สองค่ะดูนะในส่วนของคุณานุประโยคเนี่ยเราต้องการจะขยายให้คำคำนั้นมันชัดเจนมากขึ้นหนูดูนะคุณครูมีคำมีประโยคสองประโยคมาให้อ่ะเสื้อสวยมากกับเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่เอาล่ะคุณครูอยากให้มันกลายเป็นประโยคเดียวกันทำยังไงดีเราต้องดูซิว่าคุณครูต้องการจะสื่อประโยคหลักคือประโยคไหนก่อนอ่ะอันดับแรกหนึ่งคือเราต้องการจะบอกว่าอะไรสอนสวรรค์เสื้อสวยมากใช่ไหมหรือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สรุปก็คือเราต้องการจะบอกว่าเสื้อสวยมากแต่เราอยากจะเจาะจงไปว่าเสื้อตัวไหนก็ที่สอนสวรรค์สวมอยู่ไงหนูสังเกตคำเชื่อมใช่ไหมที่สอนสวรรค์สวมอยู่จะเป็นส่วนที่ไปขยายคำว่าเสื้อได้เลยดังนั้นเราก็จะมาขยายเสื้อไงขยายคำนามก็จะตรงกับนี่ไงนิยามของมันก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายนามมันจึงได้มาเป็นประโยคนี้ลูกก็คือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สวยมากนี่คือหน้าตาของคุณานุประโยคนะคะอย่าลืมนะเวลาเราวิเคราะห์ประโยคแบบนี้เราหนึ่งเลยหาประธานประธานก็คือเสื้อเป็นยังไงมันสวยมากก็เป็นกริยาที่บอกสภาพของเสื้อไงส่วนที่เหลือเป็นอะไรเป็นส่วนขยายเจ้าประธานขยายคำว่าเสื้อนะคะต่อไปคราวนี้ดูตัวอย่างนี้อีกหนึ่งตัวอย่างโสภาซึ่งเป็นนักเรียนม.3/1กับโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันตอบสิว่าโสภาไหนที่จะเป็นประโยคหลักประโยคหลักก็คือโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะแต่ว่าส่วนที่ขยายนะคะก็คือซึ่งคำเชื่อมมาใช่ไหมซึ่งอะไรโสภาคนไหนโสภาซึ่งเป็นนักเรียน3/1ก็คือช่วยแม่ขายของทุกวันก็จะได้ประโยคตามนี้เลยเห็นไหมทีนี้วิเคราะห์ประโยคกันก่อนค่ะโสภาเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานแล้วกริยาโสภาทำอะไรอ่ะโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะส่วนนี้เป็นภาคแสดงครูเขียนว่าภาคแสดงเพราะคุณครูยังไม่ได้วิเคราะห์ออกมานะภาคแสดงถ้าวิเคราะห์ออกมาเราเจอคำว่าช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะก็จะเป็นกลุ่มของกริยาวลีแต่หลังคำว่าซึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไปขยายว่าโสภาคนไหนก็คือส่วนที่จะขยายนามวลีนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะงั้นไปต่อค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าวิเศษนานุประโยคใช่ไหมคะทำหน้าที่ขยายกริยาเหมือนกับวิเศษไปขยายคำกริยานั่นเองนั่นเป็นอย่าเพิ่งตกใจคำเชื่อมเราดูหน้าที่แล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะว่ามันทำหน้าที่อะไรเราก็สามารถระบุได้แล้วเพราะถ้าหนูท่องบางครั้งมันจะมีความลักลั่นทำให้เราเข้าใจผิดไปเป็นอีกชนิดนึงได้มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเพราะมัวแต่กลัวจึงไม่ลงมือทำสักทีหนูคิดว่าประโยคหลักอยู่ตรงไหนประโยคหลักอยู่ไหนนะไม่ลงมือทำสักทีแต่ทำไมถึงไม่ลงมือทำจำเป็นจะต้องมีส่วนที่อธิบายไว้นะคะว่าไม่ลงมือทำเพราะอะไรดังนั้นส่วนที่เป็นส่วนขยายจะอยู่ด้านหน้าเพื่อบอกเหตุผลนะคะถ้าหากว่าเป็นทฤษฎีเก่าอะค่ะคำว่าเพราะเนี่ยหนูอาจจะมองว่ามันเป็นประโยครวมใช่ไหมคะแต่การเรียนรู้ในลักษณะของประโยคในแบบบรรทัดฐานคำว่าเพราะนั้นจะเป็นส่วนขยายว่ากริยานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะประโยคหลักจึงบอกว่าไม่ลงมือทำสักทีนั่นเองอย่างประโยคที่สองหนูสังเกตนะสมปองอิ่มจนเดินไม่ไหวในลองตอบครูซิประโยคหลักคือสมปองอิ่ม
ครูไม่เข้าใจว่าอิ่มเพราะอะไรก็เลยจำเป็นจะต้องอ้อไม่ใช่สิทธิ์ผลมันเกิดเป็นยังไงใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าจนเดินไม่ไหวเนี่ยเป็นส่วนขยายว่าอิ่มอย่างไรอิ่มจนเดินไม่ไหวแสดงว่ามันเกินคำว่าอิ่มไปแล้วใช่ไหมลูกและประโยคที่3ค่ะเธอจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเธอตั้งใจเห็นชัดเจนไหมว่าส่วนขยายเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายกริยาอย่างคำนี้ค่ะในหนูลองตอบครูซิว่าถ้าเธอตั้งใจเนี่ยมันไปขยายคำว่าอะไรกฎของประสบถูกต้องค่ะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าชนิดของประโยคนี้เป็นวิเศษนานุประโยคดังนั้นมันจะไปขยายคำกริยาของประโยคหลักนั่นเองพอเข้าใจนะแล้วถามหน่อยทบทวนให้คำว่าจะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรจะเป็นกริยาไหมลูกเป็นแต่เป็นกริยานุเคราะห์ก็คือเป็นส่วนขยายว่ากริยานั้นทำหรือยังไม่ทำใช่ไหมลูกนะคะผ่านไป2ประโยคด้วยกันนี่คือการทบทวนนะก็คือคำว่ารวมหมายความว่าเอาประโยคมากกว่า1ประโยคหรือประโยค2ประโยคเนี่ยมารวมกันโดยมีคำเชื่อมนะคะทีนี้มันเป็นในขั้นของการทบทวนดังนั้นครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะนี่คือยังไม่ซับซ้อนนะเป็นการทวนความรู้ให้เฉยๆต่อไปอีก1ประโยคครูว่าประโยคนี้ง่ายไม่รู้ว่าง่ายสำหรับเด็กๆหรือเปล่าง่ายไหมไม่รู้ลองดูนะประโยครวมคือการนำประโยค2ประโยคขึ้นไปมารวมกันนะคะโดยที่ประโยคมันหมายถึงประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะประโยคนั้นจะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ค่ะและคำว่าและก็คือจำเป็นต้องมีนะและจำเป็นต้องมีอะไรเอ่ยคำเชื่อมสมภาคคำเชื่อมสมภาคจะมีอะไรบ้างประโยครวมดูนะและแต่หรือและแต่หรือแต่บางคนบอกว่าครูขาดแล้วแต่ทว่าใช่ไหมคะใช่เพราะมีความหมายเดียวกับคำว่าแต่นะคะทำหน้าที่เชื่อมประโยคที่มารวมกันนั่นเองดูตัวอย่างนะจะชัดขึ้นนักเรียนสังเกตครูไฮไลท์สำคัญคำสำคัญไว้ให้คือคำว่าแต่คำว่าและคำว่าหรือนักเรียนสังเกตนะว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นประโยคทั้งคู่นะคะอย่างประโยคแรกบอกว่าสีสมอนอยากกินข้าวหมกไก่แต่จะมีความขัดแย้งอยู่แต่โซภาอยากกินข้าวมันไก่เป็น2ประโยคนะคะเป็น2ประโยคส่วนที่2สอนสวรรค์ช่วยทำการบ้านเพื่อนและช่วยครูยกของมี2ประโยคใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าและอยู่แต่ข้อควรระวังถ้าครูบอกว่าคำว่าและแล้วข้างหลังคำว่าและเป็นคำนามถือว่าเป็นประโยครวมไหมอยู่ในกฎของประโยครวมไหมคะไม่เพราะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าประโยครวมมันเกิดจากการที่เอา2ประโยคมาเชื่อมด้วยคำสมภาคแต่ถ้าคำว่าหลังคำว่าและเป็นแค่คำนามมันเท่ากับว่าเราเอาประโยคแล้วคำว่าและทำหน้าที่แค่เชื่อมคำไม่อยู่ในกฎข้อนี้นะระวังโดนหลอกนะคะต่อไปนักเรียนชอบทำใบงานรายบุคคลหรือชอบทำใบงานกลุ่มมากกว่านักเรียนสังเกตมันมี2ประโยคแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมประโยคที่2ประธานหายไปมันเป็นการละประธานโดยประธานเนี่ยก็คือเป็นประธานเดียวกันคือคำว่าอะไรคะข้อ2ข้อสุดท้ายนักเรียนใช่ไหมคะเราเป็นการละประธานเพราะประธานอยู่ข้างหน้านี่คือประโยคพื้นฐานทั้งหมดที่ทบทวนให้นักเรียนพอจะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะลูกนี่คือจุดเริ่มต้นและต่อไปของจริงแล้วนะตั้งสติแล้วไปเพิ่มพูนปัญญากันในช่วงนี้เลยช่วงเพิ่มพูนปัญญาเมื่อสักครู่นะคะเราใช้ประโยคพื้นฐานเป็นความรู้เดิมแต่ต่อไปนี้เราจะทำประโยคพื้นฐานให้กลายเป็นประโยคซับซ้อนโดยเราก็แค่นำประโยคพื้นฐานนี่แหละค่ะมาสร้างความซับซ้อนขึ้นนะคะเนื่องจากว่าประโยคซับซ้อนเนี่ยมันจะเกิดจากการนำประโยคหลายๆประโยคมารวมกันนะคะมาดูตัวอย่างมันจะมีทั้งประโยคสามัญ
เมื่อสักครู่สามัญธรรมดาใช่ไหมจะเป็นสามัญซับซ้อนเมื่อสักครู่ประโยคซ้อนใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนและเมื่อสักครู่เป็นประโยครวมใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยครวมซับซ้อนนะคะอ่ะคราวนี้อย่าเพิ่งตกใจถ้าเราแม่นประโยคพื้นฐานความซับซ้อนตรงนี้ทำอะไรเราไม่ได้ดูสิทำอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่ามาดูสามัญซับซ้อนก่อนเรายังใช้โครงสร้างเดิม

มันซับซ้อนก็คือประโยคที่มีส่วนขยายทั้งประธานบทกริยาหรือว่าบทกรรมหรือบทใดบทหนึ่งก็ได้จะขยายแค่ส่วนเดียวเป็นมีส่วนขยายประธานหรือจะไปขยายส่วนกริยาหรือจะไปขยายส่วนกรรมก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าประโยคสามัญต้องไม่มีอะไรนะต้องไม่มีอะไรไม่มีคำเชื่อมไม่มีคำเชื่อมและแต่หรือไม่ได้ที่ซึ่งอันเพื่อว่าไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประโยคสามัญซับซ้อนนะคะดูซิว่าซับซ้อนยังไงเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5จากข้อความนี้นักเรียนฟังครูนะเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5คุณครูต้องการจะสื่อว่าอะไรนะลูกต้องการจะสื่อถึงเงินพระคลังข้างที่เงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือเงินส่วนพระองค์ใช่ไหมคะนี่คือใจความหลักที่คุณครูอยากจะสื่อสารนะคะต้องการที่จะอธิบายนั่นเองว่าเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงเวลาวิเคราะห์ก็พยายามจะมองความหมายไปด้วยนะคะพิจารณาความหมายไปด้วยอ่ะเห็นไหมว่าคุณครูทำให้หนูเห็นแล้วว่าคุณครูต้องการที่จะไปเน้นประธานหลักก็คือเงินพระคลังข้างที่ดังนั้นเราเขียนประธานไว้ก่อนประธานเป็นยังไงคะเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือคำว่าคือเป็นกริยาเป็นกริยาแล้วหลังคำว่าคือนักเรียนจำได้ไหมหลังคำว่าคือจะไม่ใช่กรรมเพราะเงินพระคลังข้างที่ไม่ไปทำอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมไม่แสดงอาการไม่แสดงสภาพแต่หลังคำว่าคือจะต้องมีส่วนอะไรคะลูกเขาเรียกว่าส่วนขยายส่วนขยายกริยานั่นแหละว่าคืออะไรหรอส่วนขยายกริยาเช่นเดียวกันค่ะคำว่าคือคำว่าเป็นหลังสองคำนี้จะตามด้วยส่วนขยายกริยาและส่วนที่เหลือล่ะลูกของเจอบุพบทเป็นไงมีส่วนขยายอยู่พระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะคะไปขยายคำว่าอะไรลูกเงินส่วนพระองค์เห็นไหมส่วนขยายมันจะอยู่ติดกันนั่นเองเราเจอส่วนขยายกริยาแล้วแล้วเราก็จะมีส่วนขยายของส่วนขยายกริยาอีกครั้งหนึ่งซับซ้อนพออย่างยังเราเจอคำบุพบทอีกแล้วแล้วข้างหลังบอกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5ไปขยายอะไรลูกไปขยายพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองว่าเป็นช่วงไหนในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นส่วนขยายเช่นกันเราเจอส่วนขยาย1ส่วนขยาย2นะคะโดยมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าประโยคสามัญซับซ้อนเนี่ยจะไม่มีคำเชื่อมใช่ไหมคะเห็นไหมเราใช้แค่บุพบทขยายแทนเท่านั้นเองค่ะมาดูประโยคชนิดที่2เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนประโยคซ้อนซับซ้อนนะคะก็คือประโยคที่มีอนุประโยคมากกว่า1ประโยคเมื่อสักครู่หนูจำได้ไหมว่าประโยคซ้อนมันเกิดจากประโยคหนึ่งประโยคก็คือประโยคหลักแล้วมันมีประโยคย่อยมาขยายใช่ไหมคะโดยที่ประโยคย่อยนั้นจะต้องมีคำนำหน้าอยู่ก็คือคำอะไรคำเชื่อมที่ซึ่งอันเพื่อว่าจนนะคะแต่หลังจากอนุประโยคตรงนี้ค่ะมันยังมีส่วนย่อยซ้อนเข้าไปอีกคราวนี้มาดูจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นพื้นของความรู้ที่กว้างขวางหนูดูนะเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนแต่ข้อความยาวไหมลูกไม่ยาวดังนั้นอย่าไปกลัวค่ะซับซ้อนมายังไงมันเป็นลักษณะการซ้อนที่โครงสร้างนะคะมันซับซ้อนที่โครงสร้างไม่ได้เป็นประโยคยาวเลยสังเกตประโยคหลักอยู่ตรงไหนคะลูกลองดูสิลองดูสิประโยคหลักอยู่ไหนลูกประโยคหลักคือจงเข้าใจแค่นี้นี่ประโยคหลักแสดงว่าหลังจากนี้ค่ะหลังคำว่าว่าเป็นอะไรนะลูกเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่าภาษาต่างประเทศนั้นยังไม่จบเป็นพื้นอะไรจริงๆพื้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นบ้านแต่หมายถึงอะไรพื้นฐานมีขยายมาว่าพื้นอะไรของความรู้ความรู้ยังไม่จบค่ะหนูเห็น

อะไรไหมเจอที่อีกแล้วนะคะเป็นส่วนขยายว่าความรู้ไหนที่มันเป็นกว้างขวางแสดงว่ามีส่วนอนุประโยคซ้อนอยู่นั่นเองยากไหมคะแค่สังเกตให้เจอคำเชื่อมหนูก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนตรงไหนนะลูกนะผ่านไปนะคะในส่วนของประโยคซับซ้อนนะคะมาดูอีกชนิดหนึ่งคือประโยคอะไรประโยครวมซับซ้อนอย่าไปกลัวค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าประโยครวมมันต้องเอาอะไรมาชนกันประโยค2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะโดยมีคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมสมภาค3คำเชื่อมหลักๆที่ครูให้ไว้คือคำเชื่อมอะไรนะลูกคำเชื่อมของคำว่าและมีคำว่าและมีคำว่าแต่มีคำว่าหนูหา3คำนี้แล้วหนูก็จะเจอว่ามันรวมไปด้วยประโยคอะไรบ้างก็แค่มาวิเคราะห์ต่อว่าหน้าและแต่หรือค่ะเป็นประโยคอะไรแล้วหลังและแต่หรือเป็นประโยคอะไรซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นการรวมกันก็คือรวมประโยคสามัญรวมกับประโยคซ้อนหรือเอาประโยคซ้อนมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยครวมก็ได้อย่าเพิ่งร้องไห้ค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดดูตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งร้องดูนี่นะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปอีกด้วยครูไฮไลท์คำว่าอะไรให้แค่นั้นเองแล้วข้างหน้าก็จะเป็น1ประโยคข้างหลังเป็นอีก1ประโยคก็มีความซับซ้อนแล้วมันซับซ้อนยังไงหนูดูนะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือตรงเนี้ยประโยคหลักของประโยคแรกนะแล้วหลังคำว่าในเป็นส่วนขยายเครื่องมือว่าเครื่องมืออะไรนึกออกไหมตรงนี้ก็จะเป็นสามัญซับซ้อนส่วนด้านหลังคำว่าแต่ยังเป็นอะไรยังเป็นคะประธานอยู่ไหนประธานอยู่ก็นี่ไงการอ่านใช่ไหมคะการอ่านยังเป็นเครื่องมือเครื่องมืออะไรมีคำว่าสืบทอดมาขยายและมีคำว่าไปยังคนรุ่นต่อไปขยายดังนั้นจะเป็นลักษณะของสามัญซับซ้อนสามัญที่มันรวมกับประโยคสามัญกลายเป็นรวมซับซ้อนเข้าใจไหมลูกเข้าใจต่อไปมาทำกิจกรรมกันในช่วงท้าทายความคิดเอาล่ะเด็กๆคะอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆปลอบกันนะคะครูปลายทางคะเราจะมาทำกิจกรรมวิเคราะห์ประโยคจากข้อความเตือนใจโดยให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ค่ะคุณครูมีประโยคให้ทั้งหมด5ประโยคประโยคที่1คือความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตใครได้ประโยคนี้ไปยกมืออยู่ไหนกลุ่ม1นะคะส่วนประโยคที่2นะคะเมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรใครได้คำนี้คะกลุ่ม5ถัดมาอย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่เคยรู้ว่าเราต้องผ่านเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างใครได้ข้อความนี้กลุ่ม2ค่ะต่อไปถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆคุณจะพบหนทางที่จะทำที่ทำแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่ม3นะคะต่อไปมันโอเคถ้าบางครั้งเธอจะรู้สึกเศร้าผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ให้เธอเป็นมนุษย์ใครเอ่ยกลุ่ม4เราได้รับมอบหมายข้อความกันอย่างครบถ้วนแล้วต่อไปนักเรียนคะปรึกษาหารือกันสิว่าข้อความที่อยู่ในมือหนูนั้นเป็นประโยคซับซ้อนแบบใดให้เวลาสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะเชิญเลย

าละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่ให้พิจารณากันไปแล้วเด็กๆน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อความแต่ละข้อความนั้นนอกจากจะเตือนใจแล้วจะเป็นประโยคชนิดไหนบ้างเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกของเรากันเลยดีกว่าความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตถามว่า

0: เป็นประโยคซับซ้อนแบบใดเชิญเจ้าของบทความข้อความนี้ค่ะ
1: สามัญซับซ้อนครับ
0: สามัญซับซ้อนใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะสามัญซับซ้อนนะคะจะมีความซับซ้อนตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันสักครู่นะอ่ะความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวตรงนี้เป็นประธานของประโยคทั้งหมดนะคะแม้คำว่าและจะเป็นคำเชื่อมก็จริงแต่หลังและเป็นคำนามเราจะไม่นับว่าเป็นประโยครวมดังนั้นคำว่าล้วนเป็นตรงนี้เป็นกริยาของประโยคนะคะแล้วคำว่าบทเรียนชั้นดีและมีส่วนขยายเป็นของชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือ1นะคะเป็นสามัญซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อความที่2ค่ะข้อความที่2เมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรได้แก่กลุ่มไหนเอ่ยเชิญค่ะ
2: ประโยครวมซับซ้อนค่ะ
0: ประโยครวมซับซ้อนบอกครูหน่อยสิว่าคำเชื่อมอยู่ตรงไหนคือคำว่า
2: แต่ค่ะ
0: แต่ถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะด้านหน้านะคะมันมีประโยค1ประโยคโดยประโยคข้างหน้านั้นมีคำว่าเมื่อมีคำว่าเพื่อและมีคำว่าที่ดังนั้นเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนอยู่ข้างหน้า1ประโยคและประโยคด้านหลังคือมีคำว่าเมื่อนะคะแล้วก็มีคำว่าก็จะมักร้องไห้อยู่แล้วมีคำว่าเพื่อต่ออีกนะคะดังนั้นมันจะมีความซับซ้อนอยู่ในประโยคที่2ด้วยสรุปรวมก็คือเรามีคำเชื่อมหลักเป็นลักษณะของประโยครวมก็เลยกลายเป็นรวมซับซ้อนต่อไปค่ะไปดูประโยคที่3กันเลยดีกว่าค่ะประโยคที่3อย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2เชิญค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
2: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนมีคำเชื่อมอะไรที่ทำให้เห็นว่าเป็นซ้อนคะ
2: มีคำว่าเพราะค่ะแล้วก็คำว่าว่า
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะกลุ่มนี้มีคำว่าเพราะนะคะประโยคแรกนะคะอย่าตัดสินจากความคิดเห็นคนอื่นเป็นประโยคสามัญหลังคำว่าเพราะนะคะคุณไม่รู้ว่าและยังจะมีประโยคซ้อนอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะคะดังนั้นเป็นซ้อนซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะประโยคต่อไปบอกว่าถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆคุณจะพบหนทางที่ทำได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่มไหนคะกลุ่ม3เป็นประโยคแบบใดคะ
3: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อน
0: ซ้อนซับซ้อนคำไหนบ่งบอกว่าเป็นซ้อนซับซ้อนคะ
3: แต่ครับ
0: คำว่าแต่ซ้อนใช่หรือไม่ให้ทบทวนอีกรอบหนึ่ง
3: รวม
0: สรุปเป็น
3: รวม
0: ซับซ้อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆดูนะข้อควรระวังเราเจอคำว่าแต่มันอยู่ในประโยครวมดังนั้นมันจะเป็นรวมซับซ้อนนะคะด้านหน้าเป็นมีคำว่าถ้าแล้วก็มีคำว่าที่นะคะเป็นประโยคซ้อนส่วนประโยคด้านหลังมีคำว่าถ้าแล้วก็มีประโยคต้องการมันจริงๆแล้วมีประโยคย่อยอยู่ด้านหลังอีกดังนั้นจะเป็นลักษณะของรวมซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมันโอเคถ้าบางครั้งเราจะรู้สึกเศร้าโกรธผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นมนุษย์กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะประโยคอะไรคะ
4: ประโยคซ้อนซับซ้อนครับ
0: ซ้อนซับซ้อนมีคำไหนบ่งบอกว่าเป็นประโยคซ้อนคะลูก
4: คำว่าซึ่งครับ
0: คำว่าซึ่งถูกต้องค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็วิเคราะห์ประโยคครบแล้วนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางคะอยากให้นักเรียนได้ลองทบทวนแล้วก็สรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะเรียบเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลมากขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะมาพบกับช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจราจนหรือจลาจนคะที่แปลว่าความสับสนวุ่น

0: ลอลิงเหรอ1 2ถูกต้องค่ะลอลิงนะคะจลาจลจำไว้ว่ามีลิงนั้นวุ่นวายเอาละค่ะได้ไปแล้ว1คำต่อไปครั้งถัดไปเราจะยังเรียนในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นั่นหมายความว่าครั้งต่อไปเราจะนำความรู้เรื่องเดิมก็คือเรื่องประโยคซับซ้อนมาสร้างสรรค์ประโยคสู่สังคมออนไลน์นั่นเองอย่าลืมเรายังคงต้องใช้หนังสือเรียนวรรณคดีเช่นเดิมนะคะอย่าลืมนำมาด้วยและฝากคุณครูปลายทางค่ะกำกับดูแลนักเรียนแล้วก็อย่าลืมเตือนให้นักเรียนนำหนังสือมานะคะและพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชน

หมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
6: สมภาร
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า

0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดระพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้ม
1: ศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับ
0: พระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นแซ่นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับ

คราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำทอมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

0: นนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่เรียนอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์

0: ศีลได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อมที
0: ่
1: มีความสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
1: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่ม

0: ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเทียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้พระสงฆ์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งทิศตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแถวจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมน่านนะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้น 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับ

0: คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4-5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทีนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะเย็นนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4-5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกทั้งคลองชัยนาทป่าสากคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.แน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
0: เขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เอง
1: ครับ
0: สามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่าวกำแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107% นั่นคือ 107% ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุง

0: ทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตรงนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของระดับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี
1: ้ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนตรฮะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตรงนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมแถวกบินบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผ่านน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบินบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบินบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตอนนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนข้างจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนกับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี้ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระรอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับ น้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิด

0: จากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ทั้งสถานีสูบน้ำนะคลองแสนแสบสถานีน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลักๆหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายๆสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่เพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบแล้วก็ว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900
1: กับ
0: การเกือบครึ่งไหมครับเขื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้อง

0: กันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
1: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะถือว่าเป็นชั่วโมงที่4นะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะบอกผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะในด้านทักษะกระบวนการนะคะลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นตามที่ได้วางแผนไว้นะคะในชั่วโมงนี้เรามีนัดหมายกันนะคะที่จะลงมือปฏิบัตินะคะการเก็บขยะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่เนาะค่ะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงาน4มีจิตสาธารณะนักเรียนขาก่อนที่เรานะคะจะไปดำเนินกิจกรรมนะคะนอกสถานที่วันนี้นะคะครูมีคำชี้แจงนะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคำชี้แจงแรกนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมเก็บขยะและรณรงค์นะคะโดยตลอดเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยค่ะครูก็จะให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนะคะรวมไปถึงนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญเลยครูจะประเมินในเรื่องของการทำงานกลุ่มของนักเรียนนะคะ2ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมลงในใบงานที่10นะคะใบงานที่10นะคะจะเป็นเรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานะคะเสร็จแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยค่ะลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มคำชี้แจง3ข้อนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวครูให้ดูหน้าตาของใบงานก่อนนะคะอันนี้คือใบงานที่10ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานะคะเดี๋ยวครูจะไปแจกให้นะคะบริเวณนะคะสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะนักเรียนมีคำถามอะไรไหมที่วันนี้เราจะออกเดินทางปฏิบัติกิจกรรมแล้ว
4: ไม่ม
2: ีค่ะถ้าไม่มีแสดงว่าพร้อมที่จะเดินทางแล้วใช่ไหม
4: พร้อมแล้วค
2: ่
4: ะ
2: อ่ะถ้าพร้อมเราเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสากันค่ะทั้งหมดลุกได้เลยนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงสวนหลวงราชินี19ไร่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ย
4: จิตอาสา
2: บางคนบอกว่ามาทำจิตอาสามาเก็บขยะก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะนักเรียนเรามาทำกิจกรรมจิตอาสาก็คือมาเก็บขยะมาทำความสะอาดบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะแจกนะคะใบงานนะคะซึ่งใบงานของเรานี้นะคะจะเป็นใบงานที่10ในเรื่องของการดำเนินนะคะกิจกรรมจิตอาสานะคะเดี๋ยวครูจะมีให้ทุกกลุ่มนะคะซึ่งต้นทางของเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนกลุ่มมารับใบงานที่ครูก่อนค่ะกลุ่มที่1ค่ะอ่ะเชิญครับกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เนาะอ่ะกลุ่มที่3ลูกพอนักเรียนรับใบงานที่ครูเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตที่ใบงานนะคะครูจะให้นักเรียนใช่มั้ยคะขีดจำนวนขยะนะคะที่นักเรียนได้พบใช่มั้ยคะแล้วก็ดำเนินการเก็บให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับใบงานมั้ยคะ
4: ไม่มีค
2: ่
4: ะ
2: แล้วพร้อมที่จะทำจิตอาสาหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดำเนินกิจกรรมนะคะจิตอาสานะคะเก็บขยะบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่ค่ะเชิญค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สมาชิกกลุ่มครบไหมเอ่ยหันดูซิกลุ่มไหนสมาชิกยังมาไม่ครบมาครบไหมคะ
1: ครบครับ
0: ครบใช่ไหมคะนักเรียนคะตอนที่นักเรียนลงปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสานักเรียนเจอขยะอะไรบ้างเพื่อนบอกกิ่งไม้อะไรอีกคะ
2: พลาสติ
0: ก
3: เศษแก้วครับ
0: โฟม
3: เศษ
0: แก้วอะไรอีก
4: ไ
0: ฟแช็กหนัง
5: ยาง
0: ซองขนมหนังยางอ่ะ
6: ก้นบุหรี
0: ่ก้นบุหรี่อ่ะมีอะไรอีกไหมคะ
3: ทานครับ
0: ทานทาน
7: เศษอาหาร
0: เศษอาหารกล่องลังใช่ไหมที่เป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นกระดาษใช่ไหมกล่องลังที่เป็นกระดาษนะคะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนได้เจอขยะหลากหลายชนิดใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนลงมือแล้วนักเรียนจะต้องสรุปลงในใบงานใช่ไหมคะตอนนี้ใบงานอยู่ที่ใครบ้างคะกลุ่มที่1อยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่หนูกลุ่มที่2 3อ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะแยกย้ายกันนะคะไปสรุปนะคะจากการลงมือปฏิบัติเก็บขยะเมื่อกี้นะคะว่าได้ขยะประเภทอะไรบ้างและสรุปว่าได้กี่ชิ้นนะคะแล้วเราจะไปนำเสนอในห้องเรียนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมนะคะแยกย้ายแต่ละกลุ่มเลยค่ะเชิญค่ะ
8: โต๊ะเจอขยะอะไรบ้างนะ
9: เจอขวดพลาสติกครับ
8: เก่งเจอขยะอะไรไหมอ่ะ
9: ก็ส่วนใหญ่เป็นเศษแก้วแล้วก็ใบไม้แห้ง
8: มาปลดเจอขยะอะไรไหมอ่ะ
10: เจอซองบุหรี่
8: ซองบุหรี่

0: นี่คนอื่นเจอขยะอันไหนไหม
1: ไปแช็ค
0: ไปแช็ค
2: เจอขวดน้ำ
0: เจอขวดน้ำ
3: เจอขยะอย่างดีกิ่งไม
0: ้กิ่งไม้
2: เจอซองขนม
0: ซองขนมที่เป็นพลาสติกอะนะ
4: กล่องหรือกล่องเป็นลัง
0: กล่องลัง
5: กล่องนม
0: กล่องนม
5: เจอขยะอะไรกันบ้างอ่ะ
6: เราเจอเศษแก้ว5ชิ้น
7: เราเจอพลาสติก3ชิ้น
8: เราเจอโฟม4ชิ้น
5: โฟมแบบไหนอะโฟมใส่อาหารเหรออ่
8: าใช่คร
5: ับแล้วพวกใบไม้กิ่งไม้เจอกันบ้างไหม
9: เจอ
5: กันกี่ชิ้นเหรอ
7: เจอประมาณ7ชิ้นอะ
5: แล้วพวกซองใส่อาหารหรือว่าเศษอาหารเจอกันบ้างไหม
6: เราเจอเปลือกข้าวโพด1ชิ้น
7: เพราะแต่เราเจอกล้วยด้วย
5: เจอกี่ชิ้น
7: เราเจอกล้วย1ชิ้นเศษแก้วด้วยเนาะประมาณ 3-4 ชิ้นเลย
5: แก้วตั้งแต่เศษแก้วเนาะ
9: แก้วน้ำ2แก้ว
5: แล้วพวกขยะอันตรายเจออะไรบ้างไหมนอกจากเศษแก้ว
7: เราเจอหลอดไฟ
5: เจอกี่ชิ้น
7: ประมาณ3
9: ถ่าน2ก้อน
5: แล้วพวกหน้ากากอนามัยถุงมือเจอบ้างไหม
7: ไม่เจอเลยอ่ะ
5: แล้วเปลือกหอยเจอมั้ย
7: เปลือกหอยเจอมีใครเจอกี่ชิ้นบ้างอ่ะเปลือกหอย
10: เราเจอ5ชิ้น
7: เราเจอประมาณ3เราก็3 11
5: แล้วพวกกล่องเครื่องดื่มหรือกระป๋องที่เป็นโลหะเจอเมื่อไห
7: ร่เราเจอ2ชิ้น
9: เจอฝาที่เป็นฝาขวด
7: ฝาที่เป็นโลหะที่ฝาปิดขวดแก้วอะ
5: กี่ชิ้น
7: ประมาณ
9: 5ถึง7
5: พี่คิวเจอขยะอะไรบ้าง
11: เราเจอไฟแช็กกับแก้ว
5: โป๊กกี้อะ
12: เราเจอพวกแบบว่าถุงขนมแล้วก็เปลือกหอยอะ
5: อามเจออะไรบ้าง
11: เราเจอเศษแก้ว
13: เราเจอซองเครื่องปรุง
5: นี่เจอขยะอะไร
13: กล่องนม
5: พิชชาเจอขยะอะไรบ้าง
14: เราเจอหลอดกับยาง
15: เราเจอกล่องนมกับพลาสติก
16: เจอพวกอิฐแล้วก็พวกขยะอะไร
17: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้สรุปลงในใบงานที่10เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
18: เรียบร้อยแล้วค่ะ
17: มีกลุ่มไหนไหมที่ยังสรุปไม่เรียบร้อยมีไหมไม่มีเนาะแสดงว่าทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วแสดงว่านักเรียนทุกกลุ่มพร้อมที่จะนำเสนอเราเหลืองานอีก1งานใช่ไหมคะก็คือการนำเสนอนั่นเองนะคะพร้อมไหมเอ่ย
18: พร้อมค่ะ
17: ถ้าพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปนำเสนอกันนะคะที่ห้องเรียนค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราได้ออกปฏิบัติกิจกรรมนะคะจิตอาสาเก็บขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
18: ใช่ค
17: ่
18: ะ
17: ใช่ค่ะมาถึงตอนที่เราจะต้องมานำเสนอใบงานที่10แล้วนะคะของทุกกลุ่มนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงตาม

0: ดับกลุ่มที่1 2 3เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะถ้าพร้อมเชิญตัวแทนกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
2: ค่ะลำดับที่1 นะคะจะเป็นประเภทขยะของพวกกิ่งไม้เศษอาหารเปลือกหอยค่ะจำนวน46ชิ้นค่ะลำดับที่2 นะคะก็จะเป็นโลหะกระดาษซองใส่อาหารค่ะจำนวน22ชิ้นต่อไปก็จะเป็นพวกเศษแก้วหรือขยะอันตรายค่ะเจอจำนวน13ชิ้นต่อไปก็จะเป็นแก้วน้ำโฟมใส่อาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะเจอ10ชิ้นต่อไปก็จะเป็นถุงพลาสติกหรือของเล่นเด็กค่ะเจอ10ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นหน้ากากอนามัยถุงมือค่ะเจอ5ชิ้นค่ะวิธีการรณรงค์ของกลุ่มพวกหนูนะคะก็คือการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียค่ะ
0: ตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะนี่เป็นผลนะคะการลงมือปฏิบัตินะคะการเก็บขยะนะคะของกลุ่มที่1 นะคะต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
3: ค่ะขยะประเภทแรกนะคะขยะประเภทใบไม้หรือว่าพวกไม้ค่ะพวกหนูเนี่ยได้จำนวน30ชิ้นค่ะขยะประเภทพลาสติกนะคะพวกหนูได้จำนวน27ชิ้นค่ะขยะอันตรายพบเจอทั้งหมด16ชิ้นค่ะกล่องหรือว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยพวกหนูเจอ5ชิ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของเศษอาหารเนี่ยจะเจอ6ชิ้นค่ะ
0: ค่ะในส่วนของขยะอันตรายนี้ยกตัวอย่างเช่นขยะอะไรบ้างคะ
3: พวกหนูเจอพวกเศษแก้วค่ะแล้วก็มีในส่วนของไฟแช็
0: คค่ะขยะอันตรายใช่ไหมคะ
3: ค่ะค่ะวิธีการรณรงค์ของพวกหนูนะคะจะเป็นการเผยแพร่สื่อสารสนเทศค่ะ
0: ใน
3: โซเชียลมีเดียค่ะโดยการทำโปสเตอร์ค่ะ
0: โปสเตอร์ในไหนคะ
3: ผ่านInstagram Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะ
0: Instagram Facebook แล้วก็ TikTok นะคะตบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะอีก1กลุ่มค่ะกลุ่มที่3ค่ะมานำเสนอผลการลงมือปฏิบัตินะคะกิจกรรมหน่อยสิคะ
4: ครับผมกลุ่มผมประเภทขยะที่เก็บได้นะครับคือขยะพลาสติกครับจำนวน16ชิ้นครับขยะอันตรายครับเช่นไฟแช็คถ่านไฟฉายครับ12ชิ้นครับขยะพาณิชย์5ชิ้นครับขยะอินทรีย์เช่นใบไม้และเปลือกหอยครับ18ชิ้นครับ
0: ค่ะแล้ววิธีการรณรงค์ของกลุ่มที่3นะคะ
4: วิธีการรณรงค์ของกลุ่มผมนะครับได้มีการนำเสนอโปสเตอร์ให้ชาวต่างชาติครับผม
0: อ๋อได้มีการนำเสนอฮะโปสเตอร์ให้กับชาวต่างชาติระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมใช่ไหมคะ
4: ครับผม
0: อ๋อเยี่ยมมากเลยตบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มก็ได้นำเสนอนะคะผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะขยะนะคะที่นักเรียนต้นทางเจอนะคะก็จะเป็นขยะพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเฉลยใบงานที่10นะคะขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะโลหะขยะแก้วขยะเชิงพาณิชย์รวมไปถึงขยะอันตรายนั่นเองนะคะขยะพลาสติกก็ยกตัวอย่างเช่นถุงใช่ไหมขวดพลาสติกฝาขวดรวมไปถึงหลอดพลาสติกใช่ไหมคะที่เรียนได้เจอกันนะคะขยะอินทรีย์ก็ประเภทเศษอาหารเปลือกหอยหรือว่าซากสัตว์ทะเลนั่นเองใช่ไหมคะขยะโลหะก็จะเป็นกระป๋องเครื่องดื่มใช่ไหมแล้วก็เศษโลหะนะคะรวมไปถึงขยะแก้วที่เรียนเจอเมื่อกี้นักเรียนนำเสนอมานักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเจอในเรื่องของเศษแก้วใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะขยะเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นถุงพลาสติกจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองนะคะส่วนขยะอันตรายเมื่อกี้กลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมที่เจอขยะอันตรายใช่ไหมคะก็เจอขยะอันตรายก็ยกตัวอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่หลอดไฟแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะนักเรียนคะการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานักเรียนแต่ละกลุ่มมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เพื่อนบอกสนุกนะคะสนุกกับการทำกิจกรรมจิตอาสาใช่ไหมคะได้เก็บขยะได้ทำความสะอาดนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมนะคะสรุปนะคะก็คือในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนเราจะร่วมกันสรุปนะคะในเรื่องของการนำเสนอและร่วมกันสะท้อนคิด จากการทำงานกิจกรรมจิตอาสานะคะนี่คืองานในชั่วโมงต่อไปนะคะที่เราจะพบกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะศึกษากันถึง2เรื่องนะคะเรื่องที่1ในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะถือว่าเป็นชั่วโมงที่5นะคะและเรื่องพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1นะคะใบงานที่11เรื่องผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา2ใบงานที่12เรื่องบันทึกผลการเรียนรู้จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และ3นะคะบัตรคำพระราชกรณียกิจนะคะ10รัชกาลค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
1: ไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: มกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของมันหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พาร์ท A นะให้กับนักเรียนได้เลยในตอนนี้นะครับจะเป็นแฟลชการ์ดนะครับโอเค so in this activity I want you all to get into groups of 5 to 6 people the student back home the teacher can group you or the student you can group yourself if you have like only a few student you can group with less than this number okay fewer than this number for example allow 1 to 2 or 2 to 3 peopleand student on site here and have you are already in your groups นะครับ and then so you will be given A to Z cards from the teacher it's like this นะครับ A to C นะครับ so we have cards A B C D E F G until Z นะครับ like this an easy one you just press it on your table spread it on your table A to Z and thenSo, you have to listen to my question. I will tell you the question. I will ask you the question. For example, this is my question, for example. What can you find in school? What can you find in school? So, what can you find in school, everybody? Many things, right? So you have to take turn, one person at a time. No.One person, you will grab one number or one letter, like this. Okay, B, for example, B. What can you find in school? B, book, for example, okay? The first person, you can grab T. What is T? Table, for example. The second one, the second person in your group, you can say G. What is G? You can find in school. Maybe glass.Giraffe, no, you're not find giraffes in school, okay? And if you touch O, what about O? What can you find O in school? What is that in O in school? Oranges? Maybe not, okay? Like, you can think about that. You can think about your answer. มีหลายอย่างมากนะครับผม ซึ่ง you have to so you have to compete it with your friend in the groups, นะครับ แล้วต้องแข่งกับเพื่อนในกลุ่ม ดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนพูดคำศัพท์ที่ไม่น่าจะอยู่ในโรงเรียนเราต้องทำไงไม่ได้ไม่ให้ผ่านโอเคไหมโอเค and then so I will turn on the songs along activity and whoever is looking for an answer when the song stop you lose the game and in that round okay so I will turn on the song and when I stop the song who is the person who looking for the answer is the loserโอเคนั่นหมายความว่าคุณครูจะเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมครับและเมื่อเพลงหยุดใครที่กำลังหาอยู่นะครับกำลังหาคำตอบอยู่คนนั้นจะเป็นคนที่แพ้ในรอบนั้นจะมีบทลงโทษนะครับตอนท้ายคาบด้วยนะครับผมโอเคไหมโอเค group 2 you can get the cards นะครับโอเค ready ถ้าไม่อยากให้อยู่ที่คำตอบอยู่ที่ตัวเองครับเราต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุดนะครับเราจะไม่แย่งกันนะครับเราจะผัดกันทีละคนวนไปนะครับเราเลือกเอาเลยว่าจะวนที่ใครก่อนนะครับผมเราจะวนที่ใครก่อนนักเรียนไปทางพร้อมนะครับคุณครูไปทางแจกการ์ดให้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผม so let's see the questions my question is นะครับอย่าเพิ่งเริ่มนะครับ you don't start yet นะครับผม so my question is what can you seeWhen you watch TV, what can you see when you watch TV? So you have this song, right? Let's go, do it. What can you see when you watch TV? Okay. Hurry up. So if the song is stopped, a person who looking for the answer is the loser.ถ้าวนกลับมาถึงเราแล้วก็ต้องอีกรอบหนึ่งครับผมอะไรก็ได้ที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมอยู่ในภาพยนตร์เราเจออะไรในหนังเราเจออะไรได้หมดเลยนะครับผมyou can share it to your friends เดินไปหาครับผม

0: almost time we almost time everybody ใครยังไม่ได้เลยตายแน่นะครับผมand then time's up นะครับผมโอเค so who has the most นะ who has more than one who has more than one โอเคออตตัน how many do you have two ต้นข้าว how many three who has the most two so, are you sure group three group four so you can share group three who has the mostNot or Q, or Q. Q, so give me one letter that you can find when you watch TV. One letter, okay. B, what is that?
1: Boomerang.
0: Boomerang, okay. Group two, who has the most? Gang, one letter.
1: News,
0: นะครับ N for news. And group one, C is? Cartoon Networks. Group five, H is?House. T is the war song. Who has zero? Who has zero? การใครไม่ได้สักอันเลย Raise your hand. เดี๋ยวเรามีบทลงโทษให้นะครับตอนท้ายครับใครที่ไม่ได้เลยสักอันนะครับผมเก็บไว้นะครับโอเค so you put the letter down on your table นะครับเอากระดาษวางไว้นะครับด้วยนะครับจะยากขึ้นนะครับจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคพร้อมนะฮะ All right now the second question is นะครับ let's see the second questions นะครับ the second question is are you ready นะครับ let's see the letter first นะครับ look at your letter first นะครับ look at your letter first and then you have to take turn นะครับอย่าลืมนะเราไม่ได้แข่งกันกับเพื่อนต่างกลุ่มนะเราแข่งกับกันในเพื่อนในกลุ่มนะครับผมใครไม่มีกระดาษเลยนะครับกลุ่มนั้นนะครับผมเราจะมีบทลงโทษให้สำหรับคนนั้นโอเคนักเรียนไปทางพร้อมนะครับThe second question is you can take turn นะครับเราจะเริ่มจากคนที่ได้คำตอบมากที่สุดก่อนนะครับผมเป็นคนตอบอันแรกนะครับ Let's see The second question is name of Thai or international superstar It can be nickname or real name นะครับ 3 2 1 go Let's go นักเรียนไปทางพร้อมนะครับผมThai or international superstar?

0: แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาเสร็จงานเร็วเมื่อคืนเขาคงจะได้ดูไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาได้ดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาทำงานไม่เสร็จ in this one we call past unreal situation everybody say past unreal situation together one to go past unreal situation so it happened in the pastAnd it is unreal. We call conditional sentence type 3. Okay, take it, write it on your notebook, please. นะครับผมจดด้วยความรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผม Conditional sentence type 3. รูปแบบที่3เราเรียนมาถึงรูปแบบที่3แล้วซึ่งยากขึ้นนะครับผมและยาวมากนะครับนะสติต้องมานะครับตอนนี้นะครับเราต้องตั้งใจนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นไทป์ที่ยากที่สุดนะครับผมไทป์ที่ยากที่สุดนะครับเราเรียกว่า past unreal situation ต่างกับ type 2ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ Can you remember type 2 What is type 2 When do you use type 2 Present unreal For example If I were a bird I would fly to Japan This is present But this one If I had finished my homework yesterday I would have watched the match Talk about the past okayPast unreal. Yeah. Let's see. นักเรียนไปทางทันไหมครับผม So we imagine something would happen if the things were different from reality in the past. นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเช่น If it had rained yesterday, I wouldn't have come to school.ถ้าเมื่อวานนี้ฝนตกนะฉันคงไม่มาโรงเรียนแต่ในความเป็นจริงฝนตกไหมไม่ตกและฉันก็มาโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับผมโอเคเราเรียกว่า past unreal situation นะโอเค past unreal นะครับผมอ่ะเราจดตามความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับผมโอเค can I pass โอเคจดตามความเข้าใจนะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับ you can say to imagineWhat would happen if things were different? นะครับ That's okay. นะครับ If things were different. โอเคนักเรียนปลายทางนะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สมมุติในอดีตเท่านั้นนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับเราจะไม่พูดถึงปัจจุบันแล้วนะเพราะปัจจุบันจะเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์สองอันนี้เราสมมุติในอดีตเป็นไทป์ 3. โอเค Let's see.Everybody, can you read this sentence together? If you had tune, one to go.If you had tuned into channel 7, you would have seen many drama. So this one, if you had tuned, it is condition or result?
1: Condition.
0: Conditions and you would have seen, it is?
1: Result.
0: Result. Okay. So let's see these sentences. Look at the structures. What do they have in common? What do they have in common? We have if. What else do we have?Comma, what do we have in common? The same thing. Have and full stop or period and have and would have. So we have would have like this. Would have. So now these are the common things in these three sentences. นี่คือ3สิ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3. แต่ทีนี้เรามาดูนะหลังจาก if เหมือนเดิมนะครับ What's come after if we have? Oh, we also had the same thing. นะครับ Sorry. นะ Had.Had and had นะครับ Had ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3นะครับ So if come after subject had and comma subject would have and then this one we also have subject verbs นะครับ After had we have verbs and after would have we have verb too Any groups give you 3 points นะครับWho can tell me? Listen carefully, and don't hit until I count 3, 2, 1. What are the difference between verb in blue and verb in purple? Ring a bell.

0: In the verb blue is verb two, and the verb purple is verb three because it have gone is mean of go, went, and gone.
1: Okay. Thank you very much, group four. นะครับผม But there's some minor mistake a little bit. So I give you 1 point. นะครับให้1คะแนนมีใครแตกต่างจากกลุ่ม4บ้างไหมมีใครแตกต่างกับกลุ่ม4บ้างไหม Group four said it is verb two and it is verb three. Who think differently? ใครคิดแตกต่างนะ verb 2กับ verb 3นะครับ studied verb 2 or verb 3 how do you think wait how can you identify verb 2 and verb 3ถ้าเราเจอกริยาที่เติม ed เราจะแยกได้อย่างไรครับว่าเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3มาพอมันเติม ed เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงเป็นช่องที่2หรือช่องที่3ถ้ามันมาเดียวๆจะเป็นช่องที่2แต่ถ้ามี have has นำหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่านี่คือ verb ช่องที่3และอันนี้ก็เป็นช่องที่เท่าไหร่3เหมือนกันเพราะตามหลัง have ดังนั้นทั้งสีฟ้าและสีม่วงเป็นช่องที่3เหมือนกันโอเคนะครับผมเป็นช่องที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับประโยคนะครับผมเรามี if subject had verb 3 comma subject would have andverb 3 this is the structures of conditional sentence type 3 write it down นะครับผมจดด้วยความรวดเร็วนะครับผม if they had invited me I would have gone นะครับถ้าเขาเชิญฉันฉันก็จะไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เชิญและฉันก็ไม่ได้ไปนะครับผมโอเคไหมเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเขาไม่เชิญเราแต่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะไปนะครับเราก็เลยว่า if they had invited me I would have gone ถ้าเขาเชิญฉันตอนนั้นนะฉันคงไปแล้วนะครับผมนะหลักการจำง่ายๆคือ if จะมาคู่กับ had verb 3ส่วน comma หลัง comma นะครับ would have จะตามด้วย verb 3จะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมจะยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากสำหรับเราเชื่อว่านะครับผมและในปลายทางจดโครงสร้างนี้ไปด้วยนะครับผมแบบที่ยากที่สุดเราเรียกว่า conditional sentence type 3 okay. if subject had verb 3 subject would have verb 3นะครับ if they had invited me I would have gone นะครับ are you done are you done okay give you a little more timeOkay, let's go. Here, let's check your understanding. Let's check your understanding. นะครับผมเราลองดีกว่านะครับถ้าเราจดโครงสร้างไปเยอะๆเราก็จำไม่ได้เราลองสร้างประโยคเองดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคพร้อมกริยาให้นะครับช่วยกัน3ถึง2ถึง3คนนะครับ1บอร์ดต่อ1บอร์ดนะครับ2ถึง3คนต่อ1บอร์ดนะครับผมนะกลุ่มไหนถูกให้คะแนนนะครับกลุ่มไหนถูกให้คะแนนโอเคไหมพร้อมประโยคที่1 นะครับลองสร้างดูนะครับผมอย่าลืมนะถ้ามี if ต้องใช้ had verb 3ถ้ามี would have ต้องใช้ verb 3นะครับผมประโยคแรกนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วยกเลยครับให้3บอร์ดแรกนะครับ2คะแนนนะครับ3บอร์ดแรก2คะแนน this one the boyIf I had woken up early, I catch the bus. Write it down. Easy one. If I had woken up early, I catch the bus. ถ้าฉันตื่นนอนเร็วนะฉันก็คงไปทันนะครับโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนส่งปากกาไปเลยนะครับของต้นทางใครอยากได้ปากกาเพิ่มนะครับผมส่งไปปากกาไม่ติดตรงนู้นนะครับผมหยิบไปหลายๆอันก็ได้นะครับหยิบไปหลายๆอันได้นะครับผมโอเคใครได้แล้วยกเลยใครได้แล้วยกเลยยังไม่มีนะครับยากไปนะครับผมcast verb 3ของ cast คืออะไรนะจะมีใครได้หรือเปล่านะ2คะแนนนะครับ2คะแนน verb 3 almost นะครับไม่ใช่ ed นะครับผมเกือบแล้วขาดไป1คำนะครับผมสามบอร์ดแรกนะครับผมเปิดสมุดที่เราจดเวิร์บกริยา3ช่องไปได้นะครับ correct 1 point 2 point

หายไปหนึ่งคำครับ correct correct ครับผมครบ3ทีมถ้าพลาดไปนิดเดียวนะครับครบ3ทีม2คะแนนครับ2คะแนนอ่ะรอคำต่อไปนะครับรอคำต่อไปนะครับผมรอคำต่อไปนะครับ cash นะครับ cash คืออะไรนะครับ if I had woken up earlyI would have caught the bus นะครับ would have caught นะถ้าฉันตื่นเร็วฉันก็คงจะไปทันรถนะครับผมข้อต่อไปครับนี่ตากฝนอยู่เลยนะครับ so they are walking or running under the rain นะครับ so it said if we had checked the weather we bring an umbrella if we had checked the weather we bring an umbrella นะครับอะไรนะถ้าพวกเราเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเราก็คงจะนำร่มไปแล้วนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับโอเคกิริยาสามช่องผ่านยังไงนะ

เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณจะได้อ่านออกแล้วเรียกไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับcorrect correct more more more more more correct correct almost นะครับ almost นะครับ one group one more group I give you one more group นะครับสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งคู่อีกสักหนึ่งคู่correct นะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผมเป็นลงสมุดเลยครับดูดีๆนะครับด้านหน้าตรงไหน condition ตรงไหน resolve อย่าสับสนนะแต่มี not ด้วยนะครับมี not ด้วยalmost นะครับผมส่วนของ condition ต้องโครงสร้างอะไรนะอย่า hisCorrect นะครับผม100 2 correct almost นะครับนิดเดียว almost นะครับ correct almost นะครับยังอีกสัก2กลุ่มแล้วอีกสัก2กลุ่มนะครับ almost นะครับcorrect one more group almost นะครับผมใครไม่แม่นกิริยา3ช่องต้องมาเลยนะครับ correct almost เฉลยนะครับผม correct นะครับผมโอเค the answer is ใคร break ช่องที่3ของ break คือ broken นะครับ if he hadn't broken his legHe would have played in the game นะครับ He would have played in the game Okay That's it นะครับผม Okay นะครับ So everybody Please don't forget to give yourself the score นะครับอย่าลืมให้คะแนนกลุ่มตัวเองด้วยนะครับผม So in this worksheet นะครับ I give you from for homework นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ใบงานที่8นะครับ Most famous Thai TV channels part B นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ So in this worksheet you have to read the dialogue and then find the conditional sentence type 3นะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูอยากให้เราหา conditional sentence type 3นะครับและขีดเส้นใต้โอเคไหมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้โอเคเนาะตัวอย่างเช่นนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทำไปพร้อมกันกับครูสัก3อันนะครับ Teacher said นะครับIf you had explored more Thai TV, which channel would you know, for example? Or, if I had followed more, I would have known about Channel 7. If you had tuned into Channel 7, you would have seen many dramas and news programs. นะครับ ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือเราลองไปหาเองขีดเส้นใต้ Conditional Sentence Type 3นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วให้เป็นการบ้านนักเรียนไปขีดเส้นใต้นะครับผม ประโยคที่เราหาประโยคที่เราพบ

conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่ามีกี่ประโยคนะครับผมอ่ะคุณครูให้ไปแล้ว3ประโยคนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับ

0: I'm sorry นะครับ I need to borrow your book นะครับคุณครูอยากยืมหนังสือของคิวสมมุตินะครับคุณครูเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคิวจะตอบครูว่าอะไรคิวจะตอบครูว่าไงถ้ายืมได้จะตอบว่า Sure I lend you my book ต่างกันยังไงระหว่าง lend กับ borrowborrow คือยืมแต่เลนคือให้ยืมนะแทนว่าถ้าเราจะขอยืมอะไรบางอย่างจากเพื่อนเราถามได้2แบบคือ can I borrow your pen คือฉันยืมปากกาคุณได้ไหมหรือ can you lend me your pen แปลว่าคุณสามารถให้ฉันยืมปากกาได้ไหมนะครับต่างกันนะครับระหว่าง borrow กับ lend นะครับผมโอเค so now we're going to talk about fantastic TV programs number 2 and the teacher back home you can download worksheet number 9If I had done it, and worksheet number 10, a sentence form, a pictures Thai TV channels. Yeah. And you can download this worksheet from www.dltv.ac.th. Everybody, take a deep breath. Everybody talk. Everybody talk. Everybody clap. Clap, clap. Shock, shock. Everybody shock, shock, shock. Today I have a quote from Ken Burns, an American filmmaker.It's go like, great television is not just good storytelling. It's also how we connect to culture. นะครับ Ken นะครับบอกว่าทีวีที่มันยิ่งใหญ่หรือทีวีที่มันดีเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับเราแต่มันจะต้องเชื่อมเราไปสู่วัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เราได้มากกว่าความบันเทิงนั่นเองนะครับเราลองถามตัวเองดูว่าเราดูทีวีแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูทีวีที่เราชื่นชอบด้วยนะครับ Everybody are you tired?
1: Yeah.
0: Are you fatigued?
1: Yeah.
0: A little bit. Next time we're gonna collect more score. Don't forget to revise and review the lesson. Everybody see you again next time.
2: Let's thank the teacher.
3: Thank

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลป์ยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณการศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่าน

องค์การต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่าเพลย์ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้

0: ้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็ใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ๆ
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ เนาะว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะอย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสาร

0: อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
0: ุ
3: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ค่ะเวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันเพราะถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: ที่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้เออตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
0: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
5: ทุกเรื่องใช่ใช่
0: อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
5: เออเราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเออเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียว
6: I guess it's like in Thailand you use the banana leaf to wrap things and in European countries I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic and I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can.Prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Yeah. Can you show us what is this covering here?
6: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh,
6: tangmo. Tangmo, chao.
0: Tangmo, chao.
6: There you go. Like some.
0: ครับ Can I try this one?
6: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
6: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing. It's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
6: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees celsius so you cannot put like really hot things in there
0: and is it danger to eat if the beeswax wrap
6: actually not yeah
0: because it's natural
6: it's natural
4: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80 องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่

0: พลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
2: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
1: อ๋อ
2: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างไ ล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำ

0: นะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
0: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รัฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรค่ะคุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลยนี่เลย
2: ใช่ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬ
3: ิ
4: กาน าฬิกา
3: แล้วก็แบบเขาดาว
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
5: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
6: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: อยู่แล้วอยู่มาคืนนึงแล้ว
6: เอออยู่มาคืน
4: นึงแล้วโอเค
6: ได้เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
6: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
6: น
4: ้
6: องแม็กซ์ด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
6: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
6: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
6: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
6: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่หักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
6: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
6: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
6: ีตกทองช้างแน
4: ่
6: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
4: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
6: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
6: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
6: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
6: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
6: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ ลังเล

0: ี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: น
0: ั้น
1: มีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่ครับ

0: เนี่ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
1: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
0: ไหวครับมันน้ำหนัก
2: ม
0: ัน
2: จะช่วยทำไม
1: ไม่ทำเฉย
0: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
2: โอเคเอาต่อ
0: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
2: นี
1: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
2: ไปไหนละเออเป็นบา
0: ดหยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
1: ก็คือข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
2: ได
0: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
2: ยืดทีละข้างเนาะ
0: ยืดทีละข้างก่อน
2: ตรงตรงแล้วครับระวังนะเคยเผื่อไว้ได้
1: มันเหลืออยู่ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เนี่ยอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
0: ที่ปรับเข้าให้มัน
1: ปรับไป
2: นั่นก็มาเฉยฝากสาวระวัง
1: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
0: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
2: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
1: ใช่
2: เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
2: เออดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
1: ใช่เออเ
2: พ
1: ื่อนให้ม
0: ันอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
2: ครับ
0: เก็บช้าง
2: ก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
0: ใช่คร
2: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
2: เออๆๆเดี๋ยว
0: ต้องขนาดต้องได้
2: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80เซ
2: นนี่เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
1: พอดีเป๊ะ
2: โอ้โห
1: สวยเลยอ่ะ
2: ใช่
1: ดูดีเลย
2: อยู่เลยสวยมาก
0: โครงสร้าง
2: ตอนนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
2: แค่นี้ยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับเดี๋ยวผมจับไปให้

0: ค
1: ร้อย
2: สวยงามมากเลย
3: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
2: ่อสวยแล้ว
3: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
4: เนี่ยสวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นะ
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบนี้
0: ทะลุมัน
2: ถ้าอย่าง
0: นั้นก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: มีบานสไลด์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบาน

0: การปิด
1: อยากเห็นละไปดูครับครับ
0: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย2ชิ้น

0: เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียว
2: แต่ว่
0: าเรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1-3 เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองสักหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
0: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี
0: ่
2: หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี้
2: แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้นิดนึงมั้ย
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยมั้ยคะ
1: ใช่
0: ช่วย
2: ช
0: ่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช
0: ่แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแต่ฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก
2: ็ได
0: ้ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮ
0: ะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเลยเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆมันก็แ
0: กว่งเขาอ่ะ
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค
1: ่
3: ะ
1: เก่งกาตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรา

0: นะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบโหดมาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างมาทำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้ทางโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
1: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของดินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกล่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ปัญหาของดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ถ้าหากเราต้องใช้ดินที่มีปัญหาในการเพาะปลูกเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพดินและมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเป็นการที่ดินมีความเป็นกรดสูงทำให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินที่มีสภาพเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนเกินไปและเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกเราสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้โดยการทำให้กลางลงโดยการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนปลูกพืชหรือร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรดหรืออาจใช้วิธีการใส่ปูนขาวหรือปูนมาลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. ปัญหาดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากพืชที่มักจะมีน้ำขังหากระบายน้ำออกจนแห้งดินจะยุบตัวมากมีน้ำหนักเบาติดไฟง่ายและต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าหากในบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่างหลังจากมีการระบายน้ำออกดินจะกลายเป็นดินกรดจัดอย่างรุนแรงด้วยการปรับปรุงแก้ไขควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า100เซนติเมตรจากผิวดินมีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำโดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำทั้งนี้ควรมีระบบให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนเพื่อป้องกันการนำน้ำที่เป็นกรดอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกหากดินเป็นดินกรดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูนแล้วไถคลุกเคล้ากับดินเลือกปลูกข้าวพื้นเมืองหรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์เช่นหมากแดงปาล์มน้ำมันเป็นต้น 3. ปัญหาดินเค็มการที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่มีองค์ประกอบของเกลือที่ละลายออกมาและสะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำการปรับปรุงแก้ไขการจัดการดินเค็มของชายทะเลทำได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การจัดการให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เช่นการปลูกป่าชายเลนการทำนาเกลือหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างเขื่อนปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกถาวรและการยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็มการจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นการใช้พืชทนเค็มการไถกลบปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่วัสดุปรับปรุงดินเช่นแกลบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและปากดำด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ 4. ปัญหาดินทรายดินระบายน้ำดีเกินไปอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากมีธาตุอาหารน้อยเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืชและควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ decadence d e c a d e n c e decadence แปลว่าความเสื่อมโทรม soil pollution s o i l p oLLUTION Soil Pollution แปลว่ามลพิษทางดิน Dilution DILUTION D-E-L-U-S-I-O-N Delusion แปลว่าการเจือจางแม้ว่าดินจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ดินที่จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั้นยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่มีในดินอย่างเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย์อย่างพอเพียงและมีความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและในตอนหน้าเราเรียนรู้กันต่อนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดินนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกูรอดีกว่า
2: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไอ้แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพลพลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมา

0: สะสมขุมกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: โอ้ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็ประมาณใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี่มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อย่างเงี้ยเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า

0: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีนึง
1: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
0: ใช่ค่ะ Best in Show
1: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
1: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปากก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
0: ใช่
1: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
0: ตอนแรกๆเราก็เออพอเราได้ถ้วยมาแล้วเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
1: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยเลยหนึ่งก้อยยังไง
0: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
1: จ้ะ
0: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
1: ลองดู
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
0: เติบโตค่ะ
1: เติบโตมาก
0: มีคนดูมากขึ้น
1: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
0: ได้ค่ะ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเสียงประกาศเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าละแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกาศขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกาศให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
0: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
0: หลักแสนค่ะ
1: ไงเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ประกัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยละครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบ

0: ชั้นที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่เนี่ยคือสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปากัดจีน
0: ปากัดจีน
1: คือปากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
0: ดูจากหางยังไง
1: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
0: อ๋อ
1: หางยาวเป็นผู้กัน
0: ถ้าปากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
1: ใช่อ
0: ันนั้นเราเรียกปากัดจีน
1: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนชอบเรียกว่าปากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
0: ต่อมา
1: อันนี้เป็นฮาฟมูนค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าฮาฟมูนจ
1: ุ
0: ดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
1: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
0: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาร์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
1: อ
0: ๋
1: อไม่ค่ะ
0: เ
1: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
0: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
1: ใช่
0: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าฮาร์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าฮาร์ฟมูนต่อมา
1: อันนี้เป็นฮันคาวเทล
0: ฮะ
1: คาวเทลค่ะ
0: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
1: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
0: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
1: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
0: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
1: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี
1: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
0: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
1: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
0: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
1: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
0: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
1: ใช่อ
0: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
0: ต่อมา
1: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
0: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
1: ใช่
0: ยังไงอะ
1: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
0: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
1: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
0: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
0: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
1: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
0: น้องฮาฟมูนเราเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาฟมูน
1: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
0: เป็นหมื่น
1: ค่ะ
0: ตัวแค่นี้นะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
1: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
0: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
1: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
0: กินลูกไร
1: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
0: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
1: ้อมื้อเดียวค่ะ
0: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
1: มาละครั้ง
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
0: ก็ให้สดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ลูกไรนี่เราทำเองไหม
1: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
0: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: อายุของเขาล่ะ
1: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
0: ปลาที่เราจะขาย

0: คือปรับมาประมาณอายุประมาณ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมมันนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: เล่น
1: ๆใช
0: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
1: โอเค
0: ตั้งใจดูดีฮะกึนเออจ้าว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
1: ไม่ขาดแล้วค่ะ
0: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมึงเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: น้ำมีน้ำค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ๊ะ
1: ง่ายๆค่ะเราก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: น้ำธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่นั้น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
0: โ
1: อ้นี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูท่านี้很凶哥哥，我是河马，喂，河马，喂喂喂，老弟呀，哎，哇！
1: พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว้
1: อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเดี๋ยว
0: ก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: อุ้ยก็มีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ว้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: เพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารเทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้มั้ย
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์หลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคามันจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นพัดจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆอย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยประกาศเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เครียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
1: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์มาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเรามาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: แล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้
1: ใช่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไป
2: ใช
1: ่เสร็จ
2: ใช่
1: เท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ

รู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือ

0: มีเครื่องมัด
1: ไม่ต้องมัดถุง
2: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
1: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
2: า
1: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
1: ใช
2: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช่
3: จริงๆปลากัดเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะปลากัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
2: และพี่ก้อยก็
0: ไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
0: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
0: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
0: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
0: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
0: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
0: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
0: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
0: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะ
1: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
0: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
1: ใช
0: ่ผมไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
0: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่
0: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
0: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องแพ็คได้เลย
0: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาว

0: ต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายประกาศไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นประกาศสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างประกาศของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะประกาศตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค
2: ่
3: ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช
2: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามา
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็

0: นอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
1: ใช่ใช่แล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สร้างอังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไม
0: ขายไปเขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี่ยที่เล่ากันในเนี้ยไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วเขาลงให
1: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอ่านตลกดีอะแต่ไม่ได้ลงหรอกผู้สร้างผู้สมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
0: แล้วจริงไหม
1: เราก็เสียใจอะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงผู้สร้างผู้สมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
0: เขียนประกาศหาคู
1: ่เขาบอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่แต่ถ้าได
1: ้ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะก้าวถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดว่าถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุตานโทรมาเอง
0: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
1: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
0: โอ้โหในใจยึดยังไง
1: กรี๊ดอ่ะ
0: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำลงจ้าโทรมา
1: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงผู้สร้างผู้สมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มใช่ปรากฏว่าพอ
0: ลงปุ๊บ
1: คุณดำรงพุตันเขาบอกว่าอีกประโยคหนึ่งเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
0: นาน
1: อยากมาลุ้นประกาศแล้วคุณดำรงพุตันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
0: มาที่ฟาร์ม
1: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุตันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
0: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
1: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
0: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
1: ใช่
0: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
1: ใช่ใช่
0: นี่คือวิธีการของเรา
1: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
0: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
1: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
0: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
0: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์บูนโ
1: อ้หลังเด็กค่ะ
0: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
1: จริงค่ะ
0: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
1: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
0: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
1: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
0: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่
1: ยังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุ

0: วันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้าน พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอยเขาอยู่หน่อยเท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างสมคุพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
0: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักลบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
0: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
0: ได้ค่ะ
1: 500คู
0: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: องครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: อเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: านข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ังไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีนึงมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็

0: ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายๆปีก็งาม
1: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
0: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
1: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
0: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มมารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: มีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์นึงหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราน่ะจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพ

0: มีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอะ
1: And I think this is a good place to go to relax, to get some healthy air. The owners very friendly, open to help us. It's a very nice area. It's surrounded by mountains. Yeah, we really enjoyed it, and it's definitely a place we will come back to. So I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับ

บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th 1. ถึงชั้นศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล Sea S E A Sea

ะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach,

าน้องๆ อยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆ นะคะน้องๆ อย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล Van VAN Van รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดล

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกอันนึงค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
1: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยนะคะน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
3: ไป
1: ไปเร็ว
3: ไปกันเลยดีกว่า
2: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้แล้วจะไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
5: ไ
4: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้างนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาหนูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกดพออ่ะพอเยอะไปหนักมือไปหนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆ เดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได
1: ้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
1: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะและพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อและน้ำสีขาวก็จะไหล
4: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้ขอเล็กๆชีดหน่อย
5: ขอชีดหน่อยได้ไหมคะ
4: ไปลูกไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะ
4: สต
5: ูหรือเปล
4: ่
5: า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
1: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
1: สนใจค่ะ
5: ขอบ อบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะ
4: ลืม
5: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสอพองอ่ะ
3: ค่ะ

0: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมคันกันเ
1: ออสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
0: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
0: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
3: ก็เริ่มจริงครับผม
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
0: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
0: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
2: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
0: ถ้าตาแดงนี่

0: ล้ว
1: โอ้ใช่เลย
2: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: ขนมไทยเนาะ
3: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะ
2: พูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งหนูก็อยากกิน
1: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
2: บ้านสนใจค่ะ
1: โอเคหนึ
2: ่งก็สนใจค่ะ
1: โอเคสอง
4: อาด้วยครับ
1: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
2: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
4: จริงครับ
1: จริงค่ะ
2: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: มาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
5: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะ
2: แต่รู้สึกว่า
5: แครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่า มะปางแอบกินหรือเปล่า
2: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: นี่ของอะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
2: สว
3: ัสดีค่ะ
2: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
3: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
2: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
3: ใช่ลูก
2: คือพวกเราตอนนี้เลย
3: ใช่ลูก
2: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
3: ้
2: า
3: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
2: พวกเราแกะออกมา
3: ได้เลยลูกไงลูกหอมไหม
2: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
5: หอมอ่ะ
2: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
3: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
2: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
6: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
3: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
2: งั้นลองให้น้อง
5: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
5: น้องมาปางลองชิมเลย
6: หอมมากอ่ะ
3: อร่อยไหมครับ
6: อร่อยอะค่ะ
3: อร่อย
6: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
3: ใช่ลูก
6: มันจ
3: ะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
2: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
3: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
2: แป้งสาลี
3: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
2: น้ำตาลทรายปนค่ะ
3: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
2: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
3: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
2: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
3: ที
2: ่ได้สองอย่าง
3: ถูก
2: มันเรียกได้สองอย่าง
3: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
2: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
3: กั
2: ดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
3: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
2: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
7: ม
2: ัน
7: จะได้ไม
3: ่ไหนลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปนะ
3: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
2: เยอะไปไหมคะ
3: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
2: ถ้ามันเยอะก็เทออก
3: อ
2: ันนี้เสร็จแล
3: ้วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไป
2: ทาเองนะ
5: ชอบค่ะ
2: ชอบค่ะน้อง
5: น้องค่ะ
3: ชอบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
2: พี่เฟย
3: ์ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ได้แล้วทาสองอันเลย
3: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและ

0: และอะไรลูก
1: แป้งและน้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
2: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะใส่นี่ค่ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
2: สองช้อน
0: เทหมดเลย
2: ปาด
0: เลย
2: น้องอาร์ตทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส
0: ่ในตู้อบไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
2: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค
0: ่
2: ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้
0: อ
1: ้
0: าวเหลืออะไรลูก
1: กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
2: ใครอยากแยกไข่บ้าง
1: หนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
2: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
2: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
2: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
1: ทำได้แล้วครับ
3: ลองทำด
2: ูอีกนิดนึง
1: ว้าย
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: ไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: แตกแล
2: ้วว้ายว้ายใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่เอาใหม
2: ่ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยัง
2: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แกลกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
2: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
2: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
2: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
2: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: อ้าวเอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวังระวัง
0: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
2: อันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหมอ
1: ยากครับ
2: เดี๋ยวนะ
1: เอ้ย
2: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: เป็นสียังไงลูกออกสี
1: นวล
2: ๆใช
0: ่นวล
2: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
2: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
0: ช้าช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
1: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
1: ครับ
2: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
1: ครับป้า
2: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
2: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
1: แล้วเหมือนว่าไข่มันจะ
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
1: เหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยครับ
0: อ้าวไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
2: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
2: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับ
2: ค
0: นให้เข้ากัน
2: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
1: ใส่เลยนะ
2: ใส่เลยครับ
0: 2ช้อนเต็มๆลูกกัน
2: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
2: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
1: มันเหมือนช็อกโกแลต
2: ช้อนไหมคะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
2: ลูกแล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
1: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
2: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
2: ร้อน

0: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
1: มันไม่หอมเลยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วพอแล้วพอแล้ว
0: พอแล้วลูกพอลูก
1: ครับเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
0: เอาตักมาเลยลูก
2: นี่ไม่พอเลยไม่กิน
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
2: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: แล้วแล้วต้องเทออกครับ
2: ใส่ไปอีก
1: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจ
0: นลูกอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอบได้เลย
1: ช่วยได้
0: เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะไหนเข้าไป
3: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอหมดแล้วอ่ะคะเนี่ย
0: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ตอันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับใครไม่ได้กินนะน้องอาร์ตพี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
1: มันฟูแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไปดูซิไปดูซิ
1: เดี๋ยวจะไปดูให้นะคะกินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
0: น้ำย่อยของคุณหนึ่งกิโล
1: หูยกินหอมมาก
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่เฟย์พี่เฟย์ระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: เป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนํามาปังนะคะมาปังมันสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: เห็นไหมลูก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
1: ย
0: ัง ง่
1: ายมากเลยค่ะ
0: เห็นไหม
1: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
1: ออก
0: ออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
0: แล้วไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
1: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
2: ถ้าผสมเอามันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิดๆ
1: ครู
4: ค่ะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
4: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
4: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: อร่อยมาก
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำภูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอิน

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมาเยือนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้ง2 องค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิลกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
1: เจอแล้ว
0: นี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไป

๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจนนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าไอ้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: เสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วเขาปาดควนมันต้องจับอย่างนี
2: ้
1: น
2: ี
1: ่ปาดควนมันบัดนี
2: ้ปาด
1: น
2: ี่อะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่องมันเด้อ
2: นี่ป่ะ
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
2: บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

0: เราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับ
1: สวยมากสวยมากสวยมาก
0: และจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: สำเร็จแล้ว
0: บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับสวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

สายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตั้งอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบ

0: แต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
1: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
2: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
0: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
2: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
0: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
2: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้าง
0: เมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
0: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงความเสียหายก็จะลดลง

0: องค์ถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:30

5นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไหมอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่เจ้าสุเผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อย

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Food School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Food School น้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บกับรายการ Animal Speak อีกเช่นเคยนะครับผมหมออ้อยครับ
1: ผมน้องป้าครับ
0: น้องป้ารู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหน
1: เชียงใหม่ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าคุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ต้องมีแพนด้าเพราะว่าน่ารักแน่นอน
0: ไม่ใช่หมอพามาดูตัวนี้ฉลามเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับ
0: คุณอ้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คครับเมื่อกี้ผมบอกปาร์คว่าจะพาป้ามาดูปลาฉลามที่เชียงใหม
5: ่ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องมาดูที่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่มันมีแต่มีแพนด้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมีฉลามพวกนี้ด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลย
4: นอกจากปลาฉลามแล้วนะคะเรายังมีปลาอื่นอีกมากมายเลยค่ะในอะควาเรียมของเราค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: มาปลาตัวแรกกันเลยนะครับปลานี้ครับเคยเห็นไหมครับน้องปาร์คเคยทานลูกชิ้นปลาไก่ไหมครับ
1: เคยครับเคยครับ
6: ตัวนี้เลยนะครับเขาจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่มีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าปลากลายนะเราสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับจะมีลายเป็นจุดเล็กๆตามที่หางของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปลาตองลายและอีกชนิดหนึ่งจะไม่มีลายเลยโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าปลาสตือนั่นเอง
0: อันนี้หมอรู้จักนี
1: ่อะไรครับ
0: นี่เสือต
1: อใช่ไหม
6: ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับในประเทศไทยค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับตัวนี้จะเป็นปลาที่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนหรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองครับ
1: บราซิลใช่ไหมคร
6: ับใช่ครับก็จะมีปลาอลิเกเตอร์นะครับปลากดหางแดงนะครับปลาอโลวาน่าหรือว่าปลามังกร
0: ปลารู้ไหมเนี่ยหมอเคยรักษาเจ้าตัวปลากดหางแดงนี้ด้วยมันมาด้วยกันอะไรรู้ไหมซึมเบื่ออาหารหมอก็ทำการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์พบโทรศัพท์ในท้องครับคือเจ้าของเนี่ยเลี้ยงเป็นบ่อแล้วนั่งเล่นแล้วโทรศัพท์หายหาไม่เจอ
1: มันตกลงไปในบ่อน้ำ
0: มันตกลงไปในบ่อแล้วเขาก็กินเข้าไป
1: ไม่รู้ครับว่ามันกินได้กินไม่ได
0: ้เขาไม่รู้หรอกเห็นอะไรก็งับไปเรื่อยอ่ะโชคดีไม่ต้องผ่าตัดย้อนออกมาเอง
1: โชคดีแล้วเวลามีคนโทรมานี่มันก็ออกมาทางปาก
0: ออกน้ำ
1: เส
0: ีย
1: งเลยวะ
0: ต้องครับแล้วปกติแล้วเนี่ยคนที่จะลงไปให้อาหารปลาได้เนี่ยจะต้องมีการเทรนหรือต้องการฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าครับ
4: ค่ะโดยคุณสมบัติก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประมงก็คือต้องจบทางด้านประมงวารีชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเลมา1และ2ต้องดำน้ำเป็นและมีใบอนุญาตดำน้ำด้วยค่ะอย่างน้อยในระดับ Open Water ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะมาเทรนให้ในส่วนที่เกี่ยวกับอะควาเรียมอีกทีนึงค่ะ
0: โอเคแหละผมไม่สามารถลงข้างล่างได
4: ้ค่ะ
0: มันมีทางอื่นไหมครับที่ทำให้ผมได้ลงไปว่ายน้ำ
4: ได้ใกล้ชิด
0: กับปลาใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะมีอีกทางนึงก็คือเป็นการดำที่ผิวน้ำหรือที่เราเรียกว่า snorkeling ค่ะ
0: ครับ
4: ก็คือเราก็จะได้มองเห็นปลาในมุมมองที่ผ่านหน้ากากดำน้ำค่ะมันก็จะแตกต่างจากในมุมมองที่มองผ่านอุโมงค์อะคริลิกค่ะ
1: เอางี้ครับก่อนที่หมออ้อยจะลงไปดูในผิวน้ำงั้นผมขอไปดูที่อุโมงค์ก่อนดีกว่าอันนี้คือน้ำจืดหรือน้ำทะเลครับอ
6: ันนี้เป็นอุโมงค์น้ำทะเลครับ

0: ันนี้กระเบนนะครับเป็นกระเบนหลังดำครับถ้าสังเกตนะครับกระเบนเขาจะมีพิษบริเวณตรงกลางหางหรือว่าตรงโคนหางแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับตัวยักษ์ใหญ่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือปลาฉลามขี้เซาครับ
1: อ้าวมันนอนหลับมันยอมตื่นเหรอคร
0: ับ ใช่ครับนอนเยอะเลยทีเดียววันละ20-22ชั่วโมงต่อวันนะคร
1: ับแล้วมันไม่ยอมออกมาข้างนอกเลย
0: ใช่เขาออกล่าอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง
2: นี่ก็ฉลามนี่ปลานี่ก็ฉลามนี่ไงเห็นไหม
1: แล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นกรงเลย
3: ที่เป็นกระชังสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
3: ับก็เราเอาไว้อนุบาลปลาฝูงตัวเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะเวลาเราปล่อยเราก็จะให้นักดำน้ำเนี่ยเอาถุงพลาสติกลงไปครอบแล้วก็เอาไปปล่อยบริเวณใต้แนวปะการังปลอมเพื่อที่จะป้องกันการโดนล่าในช่วงที่เราปล่อยเขาลงไป
2: ปลาที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันมีมั้งฮะที่กินกันเองบ้างไหมครับ
3: ปลาฉลามเนี่ยมันเป็นนักล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเขาก็จะเกิดความหิวเขาก็มีโอกาสที่จะล่าปลาตัวที่เล็กกว่าเป็นอาหารได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นน้อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลาเขามีที่หลบมีอาณาเขตของตัวเองจะสังเกตที่น้องป้ากับคุณหมอเดินผ่านมาเมื่อกี
2: ้
3: โซนทางด้านนู้นจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นทะเลที่ลึกหน่อยโซนนั้นเราก็จะออกแบบมาเพื่อไว้ให้กับพวกฉลาม อยู่หรือปลาฝูงพวกปลามงพวกนี
2: ้
3: แต่พอเราเดินมาถึงตรงนี
2: ้
3: บริเวณนี้จะเห็นว่ามีปลากะลังปอมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสาหร่ายบริเวณนี้ก็จะเป็นที่อยู่เป็นที่หลบซ่อนตัวของปลาตัวเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าทำไมต้องอนุรักษ์ปลากะลังไว้ก็เพราะว่าปลากะลังเนี่ยเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งหลบภัยนั่นเองค่ะ
1: ผมเดินมาตั้งนานเนี่ยผมสังเกตเห็นอุโมงค์มันเป็นโค้งๆตลอดเลยค่ะเป็นกระจกโค้งๆทำไมต้องเป็นโค้งๆครับ
3: ก็อุโมงค์อะคริลิกเหตุผลที่เขาโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ด้วยเรื่องของแรงดันน้ำการที่อุโมงค์เป็นลักษณะโค้งแบบนี้จะสามารถรองรับแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลได้ดีกว่าอุโมงค์ที่เป็นลักษณะเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี
1: ้แล้วน้ำทะเลที่เราเอามาจากไหนครับ
3: สำหรับที่เชียงใหม่ซัวร์โคเรียมของเราเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลจริงๆเราไม่ได้เอามาจากน้ำทะเลจริงๆนะคะ
1: แล้วทำยังไงครับ
3: ก็น้ำทะเลเทียมที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการที่เรานำเกลือมาละลายน้ำจืดคำนวณปริมาณเกลือคำนวณปริมาตรน้ำออกมาให้ได้ความเค็มตามที่ต้องการแต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่เกลือที่เราใช้ปรุงอาหารที่บ้านนะคะ อันนั้นใช้ไม่ได
1: ้
3: อันนั้นความเค็มมีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีไม่เหมือนกันคือแร่ธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในเกลือเกลือเนี่ยจะเป็นเกลือที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงปลาทะเลโดยเฉพาะ
2: แล้วปลาที่อยู่นี้เยอะแยะเป็นหมื่นตัวนะครับเขามีผสมพันธุ์ไหมครับแล้วก็มีออกลูกออกหลานในที่มีการเอาเขากลับคือสู่ธรรมชาติด้วยคือเพิ่มปริมาณธรรมชาติ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นโครงการที่ดีนะฮะอย่างนี้นะครับ
3: ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของเบื้องหน้าใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของเบื้องหลังซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำอควาเรียมเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โหเย็นเย็นเจี๊ยบอันนี้คืออาหารของพวกปลาใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับนี่คืออาหารของพวกปลาก่อนที่อาหารพวกนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้ถูกแช่แข็งอยู่ในห้องนี
2: ้อาหารของปลาทั้งอควาเรียมเนี่ยอยู่ในนี้ที่เราเข้าไปดูข้างในนานไม่ได้เนี่ยแล้วเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปาร์ค
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าอุณหภูมิในนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดลบสูงมากถ้าเราเปิดนานอุณหภูมิจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนมากๆเนี่ยอาหารที่แช่ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ก็จะเสียพอเสียปุ๊บปลาก็จะกินอาหารที่ไม่มีคุณภาพคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีเขาเตรียมเนี่ยเขาเตรียมยังไงบ้างเอาออกมาปุ๊บจะทำยังไงต่อดีไหม
1: ดีครับ
3: อาหารที่เราเห็นอยู่นี่เป็นอาหารที่เราจะเตรียมไว้ให้ปลาสำหรับวันนี้1วันก็จะมีหลายๆอย่างที่น้องป้ากับคุณหมอเห็นอยู่นะคะก็อย่างเริ่มเลยจากตรงนี้จะเป็นกุ้งขาวที่เรากินกันนะคะต้องแกะเปลือกสำหรับปลาบางตัวแล้วก็เอาไปสับแต่ปลาบางตัวก็กินเป็นแบบเต็มตัวอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องแกะเปลือกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลย
1: แล้วฉลามนะครับฉลามเขากินอะไรกันบ้างคร
3: ับอ๋อนี่เลยค่ะฉลามนี่ฉลามกินตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นปลาโอปลาโอที่เรากินเป็นปลาดิบเป็นซาซิมิกันนะคะตัวนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาหัวออกเอาส่วนหางออกแล้วก็แล

0: แล่ท้อง
1: คนกินเลย
0: อ๋อไม่ค่ะแล่แค่ท้องออกแล้วก็เอาเครื่องในเอาไส้พวกนี้ออกค่ะแล้วก็เอาลงไปให้ใต้น้ำ
2: เวลาปกติแล้วนี่ถ้าเกิดแช่แข็งปลานานเนี่ยมันจะมีสารอาหารบางตัวที่หายไปนะที่นี่มีการจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเสริมด้วยการคลุกวิตามินในอาหารอาจจะเป็นพวกวิตามินรวม
1: เราเอาวิตามินซีและส้มไปคลุก
0: ใช่แต่ว่าวิตามินของจะเป็นวิตามินของปลาโดยเฉพาะครับที่เรากินจะเป็นเม็ดใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผงแล้วเราก็เมื่อทำปลาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามาคลุกรวมกันเสร็จแล้วเราก็เอาไปให้เขาถัดไปก็คือเอาแกนกลางลำตัวที่แข็งๆใช่ไหมคะอันนั้นกินไม่ได้ย่อยไม่ได้ก็จะเอาออก
2: แล้วก็ถัดมา
0: หอยแมงภู่เนี่ยเราเอาไว้เสริมสำหรับพวกปลาฝูงหรือว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้หลักเราจะให้ในช่วงท้ายสุดก็คือในช่วงเย็นๆก็คือเราจะเอาลงเนี่ยเราจะเอาลงไปเทในตู้ปลาหลักใช่ไหมคะแล้วปลาเหล่านี้ก็จะลงไปจิกหอยที่พี่ๆเขาแง้มฝาไว้เนี่ยจิกกินอย่างนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าปลาทุกตัวในแต่ละวันเขาได้กินอาหารทั่วถึงค่ะ
1: แล้วหลังจากที่ปลากินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเปลือกก็จะว่างเปล่าแล้วเปลือกก็จะลอยล่องไปในท้องทะเลแล้วเอาไว้ไหนครับ
0: คือเปลือกตัวนี้นะคะพอเราเอาลงไปเทในตู้ใช่ไหมเขาจะไม่ลอยเขาจะจมอยู่ที่พื้นอยู่ตลอดพอปลามาจิกกินเนื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแต่เปลือกว่างตรงปากว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่
1: ๆ
0: เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำใช่ที่จะต้องดำลงไปเก็บทุกครั้งเอาออกมาจากในตู้เพราะไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีของเสียเพิ่มขึ้นในตู้แล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมีความสวยงามน้อยลงค่ะ
1: ผักนี่ผมไม่รู้จะให้ปลาตัวไหนกินนะครับมันตัวไหนกินบ้างครับพวกผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พวกผักเหล่านี้เราก็จะมีให้ทั้งพวกปลาที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีให้พวกเต่าด้วยที่กินค่ะ
2: มาเดี๋ยวไปดูดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันค่ะ
2: พี่เขาทำสับอะไรอยู่เนี่ย
0: อันนี้เป็นปลาข้างเหลืองนะคะที่พี่เขากำลังหั่นอยู่แล้วก็จะเห็นตรงนู้นที่พี่เขาทำไปบ้างแล้วจะมีเป็นแร่ไม่เอาก้างเพราะว่าปลาแต่ละชนิดก็จะกินต่างกันค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องอาหารไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำกันบ้างค
2: ่ะการจัดการน้ำน้ำเนี่ยเหมือนบ้านของปลาเลยปั๊กโอเคอยากรู้แล้วครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะห้องนี้คือในส่วนของระบบ LSS ที่ย่อมาจาก Life Support System ก็คือระบบยังชีพสัตว์น้ำค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเป็นตัวกำจัดของเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นระบบกรองนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดของอควาเรียมเลย
0: ตอนในการบำบัดน้ำของที่นี่นะคะแบ่งง่ายๆอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของกองก่อนของกองชีวภาพในน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีของเสียอยู่รูปหนึ่งก็คือเป็นพวกแอมโมเนียในไตในเตทของเสียพวกนี้มันจะเป็นพิษกับปลาใช่ไหมคะเป็นของเสียที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะละลายอยู่ในน้ำเราต้องกำจัดของเสียเหล่านี้ออกและอะไรล่ะที่มันจะกำจัดออกได้ก็คือตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่แบคทีเรียเราจะใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยในการกำจัดของเสียในรูปแอมโมเนียในไตในเตทเนี่ยออกไปจากระบบน้ำของเราค่ะพอเราดูระบบกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพน้ำที่ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปทำการตรวจวัดกัน
2: คือต้องเช็คก่อนว่า
0: ใช่ต้องเช็คก่อน
1: เช็คก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือยัง
2: ใช่แล้ว
0: ก็ถึงแล้วนะคะห้องแลบสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ห้องนี้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก็พี่ๆนักดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ำตามตู้ปลาต่างๆเอามาวางไว้ที่นี่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจวิเคราะห์ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างน้ำที่เขาเก็บ
1: ชื่อ SQCGCL คืออะไร
0: พวกนี้คือชื่อของตู้ปลารหัสตู้ปลาค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวอย่างน้ำเนี่ยมาจากตู้ไหนเราก็จะได้วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง

0: คืออุโมงใต้น้ำใช่ไหมครับหมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนทำความสะอาดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: คนทำความสะอาดนู่นมาแล้วค่ะนู่นค่ะก็ที่นี่จะใช้นักดำน้ำในการทำความสะอาดค่ะเพราะว่าน้ำตรงนี้นะคะมีความลึกถึง4เมตรค่ะเขาก็จะสวมชุดลงมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุโมงค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราใช้นักดำน้ำลงมาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยคือเขาจะสามารถสังเกตพฤติ

0: สัตว์ดูอาการได้สุขภาพพวกนี้ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่
2: เข้าใจหรือยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
2: ทำความสะอาดยังไง
1: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: กลับไปอย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านด้วย
1: เต็มไปหมดแล้วครับเนี่ย
3: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ค่ะเป็นปะการังปลอมแล้วนี่ตอนนี้น้องปาร์คเดินมาถึงในส่วนแผนกศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งตู้ปลา
4: ในส่วนของปะการังพวกนี
2: ้ครับ
4: ครับมันก็จะ
2: คือพวกนี้เป็นของเทียมหมดนะฮะ
4: ครับผมทำมาจากเรซินครับผม
1: เรซินคืออะไรอะคร
4: ับ ก็คือสารเคมีชนิดนึงที่ได้มาจากส่วนผสมจากน้ำมัน
2: คร
4: ับผมแล้วก็เราเพิ่มความแข็งแรงของมันด้วยใยแก้ว
2: ครับ
4: ครับแล้วก็มาตกแต่งสีสันให้สวยงามตามธรรมชาตินะครับ
2: ที่ผมเห็นในโคเรียครับมันมีหลากหลายเลยนอกจากปะการังแล้วยังมีพวกลักษณะการปั้นเป็นรูปเรือที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นพี่ตู้เป็นคนทำหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับทีมงานช่วยๆกันทำหลายๆคนนะครับ
2: ครับนี่คือทำในตู้เลยหรือว่าทำเสร็จแล้วก็ยกลงไป
4: ไม่ครับอันนั้นทำข้างในครับ
2: อ๋อก็คือทำตั้งแต่ตอนเปิด
0: ใช่
2: คร
0: ับตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นงานก่อสร้างอยู่
2: แล้วของพวกนี้เนี่ยพี่ตู้เป็นคนออกแบบหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ตู้ทำยังไงครับให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยครับ
4: ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องศึกษาคุยรายละเอียดกับทาง
0: ทางเราก็จะทำงานร่วมกันค่ะก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมคะว่าปลาตัวไหนหรือว่าปะการังตัวไหนที่ว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงใช้วัสดุอะไรที่มันจะปลอดภัยเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการคุยกัน
2: เหมือนเห็นสาหร่ายที่มันผิวไหวอันนั้นก็คือต้องดูว่าเท็กซ์เจอร์แบบไหนเหมาะกับปลาชนิดไหนแล้วก็ตำแหน่งน้ำลึกน้ำตื้นควรจะต้องมีปะการังแบบไหนมีเศษอะไรอยู่ข้างใต
0: ้
2: ทำให้มันดูเหมือนจริงที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสีที่ใช้ทานี่เป็นสีพิเศษป่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาลงน้ำไปอยู่กับปลา
4: สีที่ใช้ตัวนี้เป็นสีเฉพาะนะครับที่ใช้ในส่วนของงานที่ต้องแช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วไง
1: แล้วเราใช้สีปกติไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ครับผมคือสีปกติพอลงไปอยู่ในน้ำแป๊บเดียวมันก็จะลอกออกหมด
1: อ๋อละลายออก
4: ใช่ครับ
2: พิเศษ
4: แต่ส่วนที่เราจะเอาพวกสารเคมีออกไปให้หมดพวกนี
1: ้
4: ก็โดยการเอาไปแช่น้ำก็ตั้งแต่1อาทิตย์1เดือน
2: อ๋อก็คือแช่เพื่อให้สารเคมีออกไปก่อน
4: ใช่ครับ
2: พอถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยมันก็จะมีสารเคมีที่มันปนเปื้อนอยู่ในแทงก็อันตรายกับปลานะครับนอกจากข้อมูลที่ได้รับจากพี่อ้อมแล้วยังมีเกร็ดความรู้ดีๆจากคุณหมอส้มโอสัตวแพทย์ประจำคลินิกสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากน้องๆครับ
5: น้องๆรู้ไหมคะว่ากระเพาะปลาที่เราเห็นตามท้องตลาดที่จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาจากกระเพาะของปลาแต่มันคือถุงลมของปลาต่างหากค่ะทราบไหมคะว่าปลาสามารถแปลงเพศได้เช่นหากในธรรมชาติมีตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ตัวผู้นั้นจะเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายมาเป็นตัวเมียทางนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของปลาชนิดนั้นๆค่ะซึ่งปลาที่ทำแบบนี้ได้ก็เช่นปลาการ์ตูนปลานกแก้วเป็นต้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าอวัยวะรับสัมผัสใต้น้ำของปลาอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือมันจะอยู่บริเวณข้างลำตัวเรียกว่าเส้นข้างลำตัวหรือและเทลลายซึ่งเส้นข้างลำตัวนี้จะมีหน่วยรับความรู้สึกอยู่เมื่อมีแรงมากระทบก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองทำให้ปลารับรู้สิ่งที่เข้ามาได้ค่ะทำไมฉลามถึงได้ชื่อว่าเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลนั่นเป็นเพราะฉลามสามารถรับกลิ่นได้ไกลถึง100เมตรและที่สำคัญฉลามมีฟันที่แหลมคมรวมถึงแรงขบกัดอันมหาศาลซึ่งการล่าในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบริเวณกลางน้ำแต่ก็มีฉลามบางชนิดอย่างฉลามกบฉลามเสือดาวที่หาอาหารบริเวณพื้นท้องน้ำเพราะฉลามเหล่านี้ลักษณะฟันเป็นฟันบดค่ะจึงทำให้สามารถกัดกินสัตว์เปลือกแข็งและสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณท้องน้ำได้ค่ะการเลี้ยงปลาในระบบปิดสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมามีผลต่อการดำรงชีวิตของปลานะคะเช่นหากเราเลือกเลี้ยงปลานกขุนทองที่มีนิสัยชอบขุดทรายนอนเวลากลางคืนหรือเมื่อตกใจเราจึงควรเลือกใช้ทรายละเอียดในการตกแต่งภูมิทัศน์แทนเปลือกหอยหรือวัสดุแข็งอื่นๆเพื่อให้ปลาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาและไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยค่ะระบบนิเวศตามธรรมชาติใต้ท้องทะเลเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดตายลงกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นเช่นหากมีปลาตายปลาที่ตายนั้นจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์กินซากจำพวกปลาช่อนทะเลปลากดทะเลเป็นต้นและตามมาด้วยสัตว์หน้าดินจำพวกกุ้งปูที่คอยเก็บกินซากปลาที่ล่วงมายังพื้นและลำดับสุดท้าย

0: จะเป็นแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะย่อยสลายซากที่เหลือนี้ให้กลายเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในที่สุดค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับน้องป้าวันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากเลยครับได้รับอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาครับได้รู้ชนิดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าปลาที่หายากแล้วผมไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วผมก็ได้รู้ว่าเชียงใหม่นี่มีมากกว่าหมีแพนด้าจริงนะครับอย่างที่หมออ้อยบอกจริงด้วยนะ
1: เห็นไหมสำหรับคุณอ้อมล่ะครับอยากจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านบ้างครับ
3: อยากจะฝากในแง่มุมของคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะคะก็คือเราจะมีความมุ่งหวังอยู่2อย่างอย่างแรกเราหวังที่จะให้เชียงใหม่ซูอควาเรียมแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วได้ทั้งความรู้ประสบการณ์จริงและความบันเทิงกลับไปอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ปลากับคืนสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากเราเพาะขยายพันธุ์ปลาได้หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการระบบน้ำระบบไร้ซัพพอร์ตต่างๆได้อย่างเหมาะสมทำให้ปลาเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่ะ
1: ผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียมเนี่ยต้องมีความสุขกลับบ้านไปทุกๆคนแน่เลย
2: แน่นอน
1: แล้ววันนี้ผมกับน้องปาร์คเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสเราได้เยี่ยมชมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksu นะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่เน็ตเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันค่ะ

็สามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจแก้ได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาค

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องมะเขือมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่เขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อวิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ื้นอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มถักทองยางหลักสายแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกเนี่ย
4: เ
3: นี่ย
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีน

ก็มีบีก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผส

สมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรคุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาถมีพันธ์Co-owner Hypnosense เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันซะหน่อยละครับHypnosenseคืออะไร
1: Hypnosenseคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นHypnosenseแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี้ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
0: ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน natureเทอราปีก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
0: ี
1: ้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนดูว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลย ลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
2: อ่ะถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
2: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
2: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
2: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะระบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อยาก
2: ดมกลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบอิมพอร์ตเข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบพิงค์โรสนะคะแล้วก็แบล็คโรสแล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็นบัลแกเรียนโรส
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วอ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็แบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณน
1: ั้
0: น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราเน
1: ี่ยกลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเลงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างหนึ่งค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมและอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวลาเราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมอะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี้
0: มันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊กก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: สุดยอ อดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแล้วครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดม

หอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊บเป็นอะไรปะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่า
1: บอกรักกันอะบอกกันก็ได้แหมแค่นี้เราเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยแล้วจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
0: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะอยู่ยังอยู่ในหมู

0: พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
1: ิ
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊เดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: นะคะเราก็จะใส่ตัวปอยกั๊กค่ะ
1: ปอยกั๊กลงไป
0: ปอยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในมือมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะ

0: ไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของ Jack Rider และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อบานวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันโอ
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานกระอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ในห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่

15 กันยายน 2569 มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบาง

บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรณ์พ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิษยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์อนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิตสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังจิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้น

ผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปเวลา 17 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนปี 3

ตุลาคม 2569 ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินเลย
0: ลิ
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย

0: ็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: เอาแล้ววะผมชักจะแบบรู้สึกสบายกับการออกมาตามชุมชนมันอากาศมันเย็นสบายไปไหนก็มีมอบลูกสาว1คนต่อ1ชุมชนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเนินใหม่นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งถ้าให้ผมทายเนี่ยวัตถุดิบของเราวันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่ก็คือหน่อไม้นั่นเองน่าจะเป็นพวกซุปแกงหน่อไม้อะไรต่างๆนานาเพราะไม้ไผ่เยอะมากแต่นี่ผมเดาไปเองนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ปลุกผมแล้วเพราะฉะนั้นไปกันเลยนี่ฮะเจอละหน่อไม้ที่เราจะไปทำวัตถุดิบอยากทั้งงัดทั้งงัดทั้งโอ้โหจอบจะพังเหรอโอ้โหตายหายไปครึ่งหน่อหน่อไม้แบบเละๆเชฟจะทำกินได้ไหมเนี่ยเชฟครับผม
1: ว่าไงคิด
0: วัตถุดิบมาแล้ว
1: เอาอะไรมา
0: หน่อไม้ไงครับกรอบไผ่เต็มเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นหน่อไม้แน่ๆนี
1: ่เอามาทำไมอ่ะหน่อไม้เนี่ย
0: เราไม่ได้หาหน่อไม้หรอ
1: ก็เราทำเรื่องพลังงานแล้วหน่อไม้มันเกี่ยวอะไรกับพลังงานอะ
0: วัตถุดิบให้เชฟทำอาหารไง
1: ไอ้นี่มันวัตถุดิบจากธรรมชาติมันไม่ใช่จากพลังงาน
0: เอ้า
1: แล้วตัดหน่อไม้เนี่ยตัดภาษาอะไรเนี่ยดูดิ
0: เข้ากับมือใหม่เนาะ
1: อ๋ออ่ะวันนี้นะฟังนะครับ
0: ครับ
1: ผมต้องการวัตถุดิบที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานดีๆนะครับ
0: ซึ่งคืออะไรครับ
1: นี่มัน EP ที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ของรายการของเราต้องการวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติพลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดพลังงานทดแทน
0: ผมเห็นอย่างมันแดกแดกเอามาหมดเลย
1: ไม่ได้ ไปถามชาวบ้านมาว่าวัตถุดิบนั้นคืออะไร
0: ได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับชาวบ้านมา
1: โอเคโอเคได้ครับรออยู่นะไวๆนะอย่าช้านะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: โอเค
0: เชฟให้ไปหาเอานั่งถ่ายยังครับเนี่ยนั่งเรียกเป็นแถวเลยสวัสดีครับพอดีว่าผมไปหาน้องใหม่มาแล้วผมไปคุยกับเชฟเชฟบอกว่าบ่แม่นเฮาบ่ได้มาหานั่นแล้ววัตถุดิบใดเป็นมาจากพลังงานดีๆนี่ครับ
3: โอ้ไปเบิ่งในสวนพูนจ้า
0: สวนไหนครับ
3: สวนไป
0: ข้างหลังบ่
3: จ้าจ้า
0: ท่านผมไปเก็บมาแล้วนี่ผมเอาไปเฮ็ดหยังต่อครับ
3: ไปตากแดดจ้า
0: ดมปกกาล่ําบ่ครับ

0: อันทีมงานคนใดเป็นคนเลือกชุดครับให้ใส่เสื้อแขนยาวนี่ฮะเพราะอันนี้นี่ว้าอันชับ
1: กินดิบได้ป่ะครับ
2: ได้อยู่จ้า
1: เดี๋ยวอร่อยจริง
0: เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแห้งนะฮะจะเอาผมเข้าโดมเตาอบอีกแล้วอากาศข้างนอกยังไม่ร้อนพอต้องเข้าไปร้อนข้างในทีมงานเนาะทีมงานร้อนเอ้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ทำอะไรครับเนี่ย
3: เก็บดอกอัญชันค่ะตากแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีมีที่ตากแห้งแล้วเราไม่ต้องรอ2วันเราจากนี้ได้เลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมครับแม่
3: ใช้ได้เลยค่ะแห้งแล้วค่ะ
0: โอเคนอกเหนือจากตากดอกอัญชันเนี่ยมีตากอย่างอื่นด้วยไหมครับ
3: มีค่ะมีกระท้อนค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมครับ
3: แล้วก็มีกล้วยอบน้ำผึ้งค่ะร้อนไหมคะ
0: ร้อนครับผมถ้าง
3: ั้
0: นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเอาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมาใช้เลยนะครับ
3: เก็บกระท้อนไปด้วยนะคะ
0: ได้ครับได้ขอบคุณมากครับแล้วก็กระท้อนอร่อย
1: ตอนนี้มีประชากรในตำบลอยู่ประมาณ
4: เรามี7หมู่บ้านนะครับ
1: ครับ
4: มีทั้งภาษาที่ใช้ก็
1: คล้ายๆภาษาอีสานนะพี่
4: ครับไม่คล้ายแล้วครับอีสานเลย
1: อีสานเลย
4: แล้วก็จะมีคนไทยที่พูดภาษาไทยงั้น7หมู่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสาน
1: ผสมกันด้วย
4: มีหมู่7หมู่เดียวที่พูดภาษาพวน
0: โอ้เชฟ
5: ทำไม
0: มานั่งร่มเย็นใต้ร่มไม้ในขณะที่
5: มานั่งรออยู่ไง
0: แม่เป็นอย่างที่ทิมผมไปคนเดียวละ
6: ประ
0: เดี๋ยวผ
6: มเป็นคนร้ายด้วยจ้า
5: เออสมคิดนะครับเป็นคนผิวขาวมากโดนแดดบ้างจะได้ผิวสวยขึ้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตากแดดมานานมากแล้วผมก็ตากแดดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจากนี้ก็กลายเป็นเขียวแล้วจ้ะ
4: แถวนี้มีเขียวเยอะนะจ๊ะ
5: เอาอะไรมา
0: ผมมีกระท้อนแล้วก็อัญชันตากแห้งครับ
5: กระท้อนเหรอ
0: ใช่
5: ผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่เหรอนะ
0: ครับ
4: ที่ทำ
5: หวานแม่หวาน
7: กระท้อนแช่อิ่มตากแห้งอ๋อ
5: แช่อิ่มมาแล้วว่าทำไมรสชาติดีอร่อย
0: แล้วเชฟจะทำอะไรครับวันนี
5: ้เกดเดี๋ยวผมจะทำเครื่องดื่มให้คุณแบบรับประกันเลยว่าสีสวยรสชาติดีแล้วที่สำคัญนะวัตถุดิบตัวนี้ใครๆก็ทำได้ง่ายมากแม่รอสักครู่นะครับ
0: ได้นานเชฟทำอาหารเร็วมาก
5: นี่ป่ะอร่อยมากเลย
0: ไปที่พุท
8: ธไม่แปลกใจเลยที่หุ่นอย่างนี
5: ้สำหรับตัวอัญชันนะครับทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับเวลาขายนะครับเขาจะขายเป็นลักษณะดอกแห้งๆเขาขายกันราคาถูกมากซองละ10บาทแต่ถ้าเกิดเราส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยแปลสภาพของตัวดอกอัญชันนะครับเป็นอัญชันอบกรอบแล้วก็ไปปั่นนะครับเป็นปั่นคล้ายๆมัทฉะหรือชาเขียวตัวนี้สามารถเพิ่มมูลค่าของอัญชันเนี่ยมากถึง100เท่านะครับใช้ในวงการนะครับของการทำอาหารเป็นพวกขนมเป็นพวกเบเกอรี่และเป็นพวกอาหารหรือเครื่องดื่มได้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาทดลองทำกันนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาอัญชันครับปั่นก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแป้งหรือผงมัทฉะใช้ชื่อว่ามัทฉะอัญชันครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้ผงนะครับมาแล้วเราจะเอาตัวผงนี้นะครับมาชงเป็นเครื่องดื่มทำน้ำหรือว่าทำเป็นวุ้นหรือว่าทำเบเกอรี่

หลังจากที่เราเอามัทฉะอัญชันนะครับชงไปในน้ำแล้วกรองนะครับแล้วเราเติมน้ำผึ้งลงไปเติมมะนาวลงไปตอนนี้เราได้น้ำมัทฉะอัญชันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทใส่แก้วแต่ละแก้วนะครับให้มีน้ำประมาณ2ส่วนครับ

0: ้าวเสร็จแล้ว
1: มาแล้วครับน้ำอัญชันนี่ครับนี่ครับ
2: พลังงานที่ดีพลังเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนพลังงานที่ดีพลัง
3: อะไร
4: โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บหลายจ้า
5: หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะ
4: เมื่อกี้ว่าเทพที่เทพแซ่บได้ขนาดนี้เลยแซ่บแซ่บ
0: เป็นไงบ้างครับที่เครื่องดื่มที่เชฟจัดให้ไปเมื่อกี้เครื่องดื่มอะไรนะครับ
6: เครื่องดื่มตัวนี้นะครับเราเรียกว่ามัจฉะอัญชันมิ้วนะครับเป็นไงบ้างครับ
7: สุดยอด
6: โอ้โหผมดีใจมากเลย
5: เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกลุ่มได
6: ้ใช่ครับแล้วก็คุณแม่ใส่ซองเล็กๆขายแล้วคุณแม่จะได้ราคาแล้วส่งออกได้แล้วตัวนี้มันสามารถต่อยอดในการทำอาหารหลากหลายชนิดมากกว่าน้ำที่เราทำอยู่ครับแม
0: ่
6: อันนี้แม่ขาย10บาทเนาะ
7: ใช่
6: นะครับแม่ใช้วัตถุดิบแบบนี้นะครับเท่าเดิมแม่สามารถขายได้ถึง30บาทนะครับ มันจะเพิ่มอีก 2-3 เท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบพร้อมใช้เลยแล้วสามารถไปทำเบเกอรี่ก็ได
0: ้วัตถุดิบจากพลังงานดีๆนี่สุดยอดมากเลยครับ
5: ขอขอบคุณรายการนะคะที่เอาเมนูดีๆมาให้
0: ยินดีครับ
6: ยินดีครับแม่
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยนะครับ
6: ขอบคุณมากครับ
7: สวัสดีทุกท่านนะคะ
6: เดี๋ยววันหน้าจะมาทำข้าวให้กินเน
7: า
6: ะ
7: ได้ค่ะ

0: เอ้ยนี่ลูกแดงแจ๋เลย
1: นี่นะถ้าซื้อที่นี่โลละร้อยถ้าซื้อข้างนอกแพงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีใครมองเราก็ขอแอบกินสักหน่อย
2: ฉ่ำบอกว่าฉ่ำ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกล้วยอู่ทองแล้วเขาให้ผมมาเด็ดมะเขือเทศครับผม
2: ก็
1: งงครับผมมาผิดที่หรือเปล่า
3: ไม่ผิดที่ค่ะไม่ผิดที
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะไม่ผิดค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองนะคะแต่ก่อนเนี่ยทำสวนกล้วยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือนค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นมะเขือเทศที่เราตอบรับนักท่องเที่ยวนะคะ
1: แต่ใช้ชื่อเดิม
3: ใช้ชื่อเดิมค่ะก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
1: นักท่องเที่ยวเขาไม่งงใช่ไหมคร
3: ับ ไม่งงค่ะเราก็จะมีเรื่องเล่าให้เขาฟัง
1: ได้มะเขือเทศมาเยอะมากเลยถามว่ามะเขือเทศเกี่ยวอะไรกับรายการวันนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับพนักงานแกลาคนนึงพอดีแกก็เลยมาใช้ผมแทนนะก็ไม่เป็นไรยินดีนะฮะเราเล่นนะฮะเราเล่นจริงๆแล้วที่เราจะมาทำวันนี้หลักๆเนี่ยคือเราไปใช้โรงอบใช่ไหมครับ
3: อ๋อในเรื่องของโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราได้งบประมาณการสนับสนุนซึ่งเราได้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เราทำสวนกล้วยแต่ปัจจุบันกล้วยมันหมดทำยังไงให้สามารถจะสานต่อโรงเรือนอบแห้งได้มีอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมาเล็งเห็นว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะคะก็เลยทำเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบโดยเอาข้าวเกรียบแผ่นดิบเนี่ยตากแห้งในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเกรียบแผ่นดิบซึ่งที่นี่เราจะมีทั้งการออกจำหน่ายเป็นแผ่นดิบด้วยนะคะเป็นแผ่นดิบแปรรูปนะคะเป็นข้าวเกรียบแผ่นดิบที่อบแห้งแล้วก็แผ่นข้าวเกรียบที่เราทอดสำเร็จรูปแล้วเป็นสินค้าของฝากในชุมชนด้วย
1: รสชาติเป็นไงอยากลองช
3: ิมเดี๋ยวเราไปชิมดูนะคะ
1: วันนี้เรามีอีกคนหนึ่งที่มากับเราอยู่นั่นก็คือเชฟจากกัวครับเขาจะถนัดด้านการทำอาหาร
3: เป็นสายชิมพี่เชฟช่วยแนะนำในเรื่องของเพราะว่าที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรนะคะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีมะเขือเทศร่วมกับข้าวเกรียบเนี่ยเป็นสินค้าโดดเด่นแล้วสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงให้คนที่มาวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองเนี่ยต้องทานเมนูนี
1: ้ทานกันไปกันข้าวเกียบเหรอครับ
3: ใช่อันนี้เป็นข้าวเกียบแผ่นดิบยังไม่ทอดนะจะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นข้าวเกียบฟักทองนะอันนี้จะเป็นข้าวเกียบอันนี้จะเป็นเผือกมันม่วงเผือกผสมมันสีม่วง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ยังกินไม่ได
3: ้ยังกินไม่ได้ค่ะยังแข็ง
1: แต่ถ้าอันนี้ผมขอเดาว่ามันคือแก้วมังกรใช่ไหม
3: ข้าวเกียบช้างงาช้าง
1: ไม่ใช่แก้วมังกรเน
3: า
1: ะ
3: ข้าวเกียบช้างคือข้าวเกียบงาค่ะที่นี่เราจะขายดีก็คือข้าวเกียบงาดำกับข้าวเกียบฟักทอง
1: ครับ
3: นะคะถ้าเราไม่มีโรงเรือนอบแห้งเนี่ยเราใช้แก๊ส LPG เนี่ยมันก็จะเปลืองแก๊สมากเลยอะเดือนนึงเนี่ยประมาณ10ถัง
1: ใช้แก๊สมันไม่มีแบบอันตราย
3: ไม่มีอันตรายแต่ว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองของงบประมาณของกลุ่มนะคะแต่ก่อนหน้านี้ใช้พลังงานแสงแดดก็คือไปตากข้างนอกฝุ่นเยอะนะคะ
1: แบบนี้มันดีกว่าเพราะว่าฝุ่นมันไม่เข้ามา
3: ไม
1: ่มีแรงไม่มีอะไรพวกนี
3: ้ใช่ฝุ่นไม่เข้าแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยแห้งเร็ว
1: ความรู้จากเกษตรกรมันมหัศจรรย์มากที่สามารถที่จะเอาอาหารที่มันเป็นสิ่งธรรมชาติมาแปรรูปให้กลายเป็นอะไรอย่าง
3: น
1: ี้ได้เนี่ยกว่าจะคิดขึ้นมาได้ไม่น่าจะง่ายเลยครับในวันนี้ผมไม่รู้ว่าเชฟจากัวเนี่ยเขาจะเอาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าหยิบไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมๆกันไป

0: ชฟจากกัวครับผม
1: ครับ
0: วัตถุดิบผลิตจากพลังงานดีๆมาฮอดแล้ว
1: โอเค
0: ข้าวเกลียบนะฮะหลากรสเลย
1: ไอ้นี่คือ
0: ข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบข้าวเกลียบ
1: ข้าวเกลียบ
0: มีทั้งฟักทองทั้งกุ้งทั้งงาช้างทั้งเผือกครับผม
1: โอ้โห
2: งาดำ
1: เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ครับ
0: งาดำ
1: นี่งาดำครับ
2: อันนี้ยังเป็นแผ่นดิบอยู่นะคะ
0: ครับ
2: แผ่นดิบต้องเอาไปทอดก่อน
1: เดี๋ยวผมทอดให้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเมนูพี่อยากได้เป็นเมนูอะไรครับ
2: ของเราเนี่ยจริงๆที่นี่คนมาดูงานเยอะเราก็อยากได้เป็นเมนูที่เอาไว้เป็นออเดิร์ฟรับแขกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่
1: เดี๋ยวผมทำให้2เมนูนะครับเมนูแรกจะทำเป็นเมี่ยงข้าวเกี๊ยวนะครับทานง่ายๆตักปุ๊บเข้าปากปุ๊บโอ้โหเคี้ยวดังถึงแก้วหูเลยอีกอันนึงจะทำทอดเนา
2: ะ
1: นะครับจากนั้นเดี๋ยวคุณมาช่วยผมนะครับ
0: ข้าวเกี๊ยวทำยังไงเป็นไก่ทอด
1: โอเคอยากรู้ใช่ไหมมาช่วยเร็วใส่น้ำลงไปนิดนึงครับใส่น้ำมันไปนิดเดียวครับนี่นะครับเพื่อจะให้ไก่มันนุ่มๆนะครับเอาอกไก่ครับมาสไลด์นะครับนี่ครับใส่นะครับลงไปนี่นะครับใส่เกลือนะครับลงไปเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลาครับน้ำปลานะครับพริกขี้หนูครับมีต้นหอมมีผักชีมะนาวหน่อยนึงมะเขือเทศ

0: เอาพี่กิ๊ฟไปไหนมา
1: อ๋อเมื่อกี้ไปดูคณะคณะที่มาดูงานอยู่ค่ะ
2: อ
1: ้าวหน้าตาดีมากน่ากินมากเลย
0: เดี๋ยวนะเมนูต่อไปก็แซ่บแน่นอนใช่ไหมครับ
3: อร่อยครับแน่นอนครับ
0: โอเคผมก็จะกินยั่วเชฟอยู่อย่างนี้แหละครับเชฟก็ทำอาหารไปเลย
1: เชฟมันเข้ากันเลยนะคะ
3: ครับแปลว่าข้าวเกี๊ยวที่นี่อร่อยครับแล้วส่วนเมนูผมรับประกันเลยว่าแซ่บแน่นอนครับ
4: ว้าว
1: พี่เชฟคะเมนูนี้เราควรจะใช้ชื่อว่าอะไรดีคะ
3: เมนูนี้นะครับผมมอบให้เลยครับเป็นเมี่ยงข้าวเกลียบบ้านกล้วยครับ
1: โอเคเมนูเมี่ยงข้าวเกลียบบ้านสวนกล้วยอู่ทองค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: มาครับมาบ่ต้องย่านดอกบ่กัดดอกเฮ้ยเข้าไปครับติดเหล็กกัดฟันไปแล้วเดี๋ยวเป็นเจ้าไหนบอกก่อนสิล่ะไม่อยากกิน
5: เป็นไรอ่ะ
6: มันอร่อยมากเลย
5: สุดยอดเลยใครทำพิษบอกหน่อยแล้ว
0: ผมทำครับผมเป็นคนทั้งคนทั้งอะไรทุกอย่างครับฝีมือผมเชฟจากัวครับ
3: ครับผม
0: อันนี้มันคือพวกเศษข้าวเกี๊ยวที่เขาจะไม่เอาลงถุงเพราะมันไม่สวยอ่ะปกติเขาก็
3: เอาไป
0: กินเป็นอาหารปลา
3: ไม่ได้เลยปกติ

0: เราต้องซื้อตัวของเกร็ดขนมปังแต่ตัวนี้อร่อยกว่าเกร็ดขนมปังเราจะเอาตัวนี้มาทําเป็นเมนูไก่ทอดข้าวเกรียบนะครับกรอบครับแทนนะคร
1: ับก็คืออารมณ์แบบไก่ชุบแป้งทอด
0: ประมาณนั้นเลย
1: เกร็ดขนมปังแต่อันนี้ใช้เป็นเกร็ดของข้าวเกรียบแทน
0: ถูกต้องนะครับ

0: เชฟครับผมหิวแล้วเสร็จยังเลย
1: คิดครับคิดอยากได้กินผมก็จะให้คิดกินครับนี่ครับดูครับเป็นไงครับ
0: โอ้โห
1: คิดได้เลย
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหมันออกมาหน้าตาดีมากนี่ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่นะนี่นะนี่นะเป็นไงบ้างครับ
1: ไม่ครับ
2: อร่อยมากคร
1: ับ
2: อ
1: ร่อยเนาะ
0: ชื่อเมนูอะไรครับ
1: นี่นะครับเป็นไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบครับ
0: ไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่เก็บคิดว่าเมนูนี้น่าเอามานำเสนอผู้คนที่มาที่นี่ไหมครับ
2: มันเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคือจากของที่เราคิดว่ามันไม่มีมูลค่าแล้วคือเป็นเศษข้าวเกี๊ยวแล้วนะคะก็คือให้มันเพิ่มมูลค่าโดยการเอามาทำไก่เกล็ดข้าวเกี๊ยวกรอบนี่นะคะ
0: แล้วก็อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะครับ
2: ตัวนี้ก็เอาไปต้อนรับคณะหรือว่าแขกหรือว่าจะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของในฟาร์มของเรา
0: ครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเชฟ
1: ขอบคุณนะครับ
0: แล้วก็ขอบคุณพี่กิฟต
2: ์ด้วยนะครับ

0: ต้องอ้าปากกว้างๆแบบอร่อยมาก
1: เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน Oh yes I can you ก็ทำได้แดดตามลมก๊าซอะไรไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวไอบอกให้วัตถุดิบธรรมดาธรรมดาให้พี่เชฟปลุกออกมาเดี๋ยวก็เป็น
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรร

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกินมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะครับ
1: ได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
2: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน ไม่งั้นเดี๋ยวหมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นกรณีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกฐานไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกฐานใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะ

0: ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับมันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้าง

0: ราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตเลย
4: แต่พูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง ทุกเรื่องเลย
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the

0: BeWax wrap?
1: It's an alternative to plastic wrap. It's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf. To wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chow.
0: Tangmo chow.
1: There you go.
0: Nee,
1: would you like some?
0: Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. Nee, na ha. Tangmo, na kap. Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing, it's really good for your food, actually.
0: นี่ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากว่าห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่

0: ะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหม
1: แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋
1: อใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
1: ค
0: ือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่กว่
1: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช่
0: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
2: Yeah. If you see a water bottle you can see it floating on the ocean right
0: Yeah. And
2: that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem
3: Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap
2: I think so I asked my friends with families like how much plastic wrap did you use before buying our products
0: Yeah.
2: or using our products in the kitchen and they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic mm-hmm. per family. Mm-hmm. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม

0: ใหม่แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบกลัวปลาปูหนีบ
1: ไอ้จอมไอ้จอม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของ

0: ุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
1: เปิดเร็วอะไรขนาดน
2: ี้
1: ค
2: ุ
1: ณน้อง
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
1: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
2: ถูกไหม
0: ถูกค่ะ
2: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
0: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
2: นี่เลย
0: นี่เลย
1: ใช่ค่ะอ
0: ัน
1: นี้เลยเรายังไง
2: มันก็หนังกัน
1: อันนี้คือระเบิดหรือเปล่าน
2: าฬิกา
1: ใกล้แล้วนั่น
2: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
0: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
2: โอเควันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
0: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
2: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
2: ่
0: ะ
2: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
0: ใช่ค่ะ
2: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
1: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามไม่
2: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
4: ่เออประมาณนั้น
1: อยู
2: ่ผม
4: เ
2: มื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล
4: ้วอยู่มาคืนแล้ว
2: โอเค
4: ใช่เพิ่งมา
2: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
1: น้อยแต่ใหญ
4: ่นี่
2: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
4: ๆน้องแม็กเจอไหมเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
4: ของหนักกันเลย
2: หนักหมดเลยเออ
0: ใช่
2: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
4: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
2: เออใช่ดิ
4: ใช่
2: ผมรู้สึกว่า
4: การเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
2: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
4: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
4: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
2: ่ใช่ใช่
4: ประมาณ80ไม่เกิน100
2: ม
4: ีตกท้องช้างแน
2: ่
4: ไม่ว่างานเบาหรือ
2: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
4: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
2: พอแล้ววางเทิน
4: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
2: ื่อ
4: นสไลด์ป
2: ิ
4: ด2บานคู่กัน
1: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
4: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
2: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
4: ประมาณนั้นเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
1: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ลังเล

0: ครับผม
1: OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่
2: า
1: ทำประกอบร่างกันเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
0: มีหลายรุ่นหล
2: ายแต่ยังเห็นซากเศษไม้อยู
1: ่เราจะเอามาทำยังไง
0: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
0: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบให้เห็นเลเยอร์
0: ใช่ใช
1: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
1: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
0: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
0: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยฮะซอยสีลมกับโครง
1: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกัน
1: นะ
0: ไม่ใช่
1: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงสีลมไปโครงไกลกันนะเว้ย
0: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
0: ไหวครับมันน้ำหนัก
1: ม
0: ัน
1: จะช่วยเขาไหม
2: ไม่ทำเฉย
0: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
1: โอเคเอาต่อ
0: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
1: นี
2: ่ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
1: ไปไหนละเออเป็นบา
0: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
1: ได
0: ้เดี๋ยวจับนี่ก่อนนะครับ
1: ยืนทีละข้างเนาะ
0: ยืนทีละข้างก่อน
1: ตรงตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
0: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
1: ปรับไป
2: เลย
1: นั่นก็น่าจะฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
0: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
1: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่เ
1: ลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
1: เออดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้มัน
0: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
1: ครับ
0: เก็บชั้นก็อย่
1: างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
0: ใช่คร
1: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่
1: เออๆๆเดี๋ยว
0: ต้องขนาด
1: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซม
1: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
1: ใช่
2: ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
0: โครงสร้าง
1: กันอ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้านนี้
1: ให้แน่นยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เนี่ยสวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์เนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ถ้าอย่างนั้นก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: มีบานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้นอะไร
0: ประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: เอออยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก ปั๊บเลยครับมันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลยอ่ะ
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหน
2: ึ่งใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองเท่าไหร่
2: จะเห็น
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมมาบัน
0: ก่อนเราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
1: ี้
2: ได้น
1: ิ
2: ดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
0: ใ
2: ช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เ
1: ด
2: ี๋ยวมันก็จะแน
1: ่
2: น
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช
1: ่
0: ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย
0: ่เลยต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเธอไม่ได้ก็วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่า

0: อันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
1: มา
2: ค
1: ้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไม่บางทีเผลอๆ
3: มันก็แกว่ง
0: เพราะทิ้งแล้วมัน
3: ฟาดของเออนะ
0: นี่ก็ยังช่วยได
3: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
0: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
3: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
4: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
3: ชุดใหม
0: ่มาใหม่กันหมดเลย
3: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างมึงบ้างลองเลือดดูเล่นยัง
4: ดีมาก
0: เลือดเล่น
4: แบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
3: คุณพ่อไงบ้าง
4: โอเคเดี๋ยว
3: โอเคเหรอ
4: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บเลยอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
4: เก็บไปทำไม
3: แต่
4: พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
0: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
3: ก็วางโอเคแล้วนะ
0: เก็บกะตรงไหนละ
3: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
0: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเฟืองเงินแบบโห
3: ด
0: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
3: ็
0: อ
3: ัน
0: นี้ก็ไปคุยกัน
3: ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละใช่
3: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
4: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุ้นตาอะไรใช่ใช่
3: ยังนึกถึงนะ
4: ใน
3: นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณทางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ไปเลย
3: จบเดินออกเลย

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออเดี๋ยวดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
1: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะ

0: คะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: เรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัด

0: นครปฐมเรื่องราวของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับว้า
1: วตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพระสดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี้
1: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: งก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร
1: ่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีอีกหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีอีกหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มั่งใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: ลองลองนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แพงเป็นแพงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยอ๋อเขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: นิ่งก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็มันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้
1: าเราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้
0: ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ย

0: ติดตามแบบนี้เนี่ย
1: งั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
2: ค
1: ่ะทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
3: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: รู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆอุ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่เนี่ยคือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูนจุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์
2: อ๋อ
1: หมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ห้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็ชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บก็จะเต็มได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า

0: แบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
0: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
1: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาร์ฟมูนค่ะ
0: น้องฮาร์ฟมูนแล้วเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เหรอในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
1: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
0: เป็นหมื่น
1: ค่ะ
0: ตัวแค่นี้นะ
3: พอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
0: นิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหาร
1: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
0: เขาเป็นนักสู้
1: อ่
0: ะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
1: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
0: กินลูกไร
1: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
0: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
1: ้อมื้อเดียวค่ะ
0: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
1: ละครั้ง
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
0: ก็ให้สดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
1: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
0: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: อายุของเขาล่ะ
1: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
0: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกินนั้นล่ะ
1: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
0: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
1: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
1: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
0: ม
1: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
0: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
1: ี
0: ้เล่น
1: ๆใช
0: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
1: โอเค
0: ตั้งใจดูดิฮะว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
1: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
0: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมึงเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขันน้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
1: ง่ายๆค่ะก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: ธรรมดาค่ะน
0: ้ำ
1: ปลาน้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
0: ห
1: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วใส่ไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค
1: ่
0: น
1: ั้
0: น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูข้าเลย
1: สอง
0: เราเดียวไปโอ
1: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
1: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์
1: อ
0: ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเดี๋ยว
0: ก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: เฮ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: รู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วย
1: ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองให้ลองอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทําเราก็จะทําเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเงี้ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทําอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์เช่นพัดจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆอย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
2: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เค้าเรียกอะไรมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ย

0: ปลาปลากัดในใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
1: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
0: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
1: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างงี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
0: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
1: า
0: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
1: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
0: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
1: ใช่
0: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
1: ได้
0: อ๋อแบบนี้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองพัก
1: อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
0: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เยอะไหมอาหาร
1: ให้นิดเดียวค่ะ
0: นิดเดียวเองนะ
1: ใช่กระเพาะปลากัดเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
0: นี่ขนย้าย
1: ไปส่งให้ลูก
0: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
1: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว
0: ้
1: คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
0: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
1: ้
0: อันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
1: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
0: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
1: ไม่ต้องมัดถุง
0: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
1: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
0: า
1: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
1: ใช
0: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช่
2: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมุติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
0: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
0: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
0: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
0: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
0: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
0: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
0: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
0: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่

0: ้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทั่วๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
0: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
0: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
0: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
0: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
0: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งอู้ลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ไรปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช่
2: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามาก
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็ว

0: แล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ใช่แล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต
1: ์
2: จะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุทธานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สื่อสารอังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไม
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดี
1: อ
2: ะแต่ไม่ได้ลงหรอกผู้สร้างผู้สมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงผู้สร้างผู้สมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: เขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได
2: ้ก็ดี
1: เ
2: ขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะก้าวถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดว่าถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือปาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุทธานโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงผู้สร้างผู้สมได้ไหมแล้วคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็ม
1: ๆ
2: ใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงพุทธานเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: ยังไม่ได้ประกาศ
1: แ
2: ล้วคุณดำรงพุทธานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คุณสร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คุณสร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
2: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมกันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์บูนโ
2: อ้หลังเด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
2: ่
1: อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
2: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วท ถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้
1: าน
2: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
2: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
2: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
2: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: 500คู
2: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราแต่เอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่า

0: อาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Oi, o quê? ปันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอีกแม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยา

0: ไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายๆปีขึ้นมามันก็งาม
1: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
0: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
1: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
0: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือดเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกมันเป็นลายกลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปูจากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: health. So we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it andit's definitely a place we will come to, so I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว

0: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
1: ่
0: ะ
1: อะไรอ่ะลูกไหนดูสิ
0: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
1: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
0: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อ
3: ให้ผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาของดินนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดปรับสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินครุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมากทำให้พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้2ประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วม

มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชได้เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil s a l i n e s o i l saline soil แปลว่าดินเค็ม acid soil a c i d s o i l acid soil แปลว่าดินเปรี้ยว organic soilORGANIC SOIL Organic Soil แปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเป็นนวลไปหมดแล้ว
1: อีกครั้ง
2: นึงค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะน้องอาร์ต
3: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้แล้วจะไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
1: ไ
4: ม่แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้างนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาหนูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: กดอันน
4: ี้พอเยอะไปหนักมือไป
1: ไ
4: ป
1: เลย
4: หนักมือไปน
1: ั่
4: นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆ เดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได
1: ้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
1: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะและพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะ
4: สต
5: ูหรือเปล
4: ่
5: า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล้าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
5: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
1: สนใจครับ
5: สนใจค่ะ
1: ข
5: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาให้ก่อนนะ
4: ลืม
5: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสอพองอ่ะ
6: ค่ะ

0: เด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสี
3: ตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
3: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
3: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
3: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ด
3: ัง
0: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ
1: ่งก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
4: ด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
4: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
3: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
1: หุ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่าดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพู
3: นี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
5: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
6: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
6: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
6: ใช่ลูก
1: คือพวกเราตอนนี้เลย
6: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
6: ้
1: าน
6: วลแบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
6: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
7: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
6: ่อ่ะใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
3: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
6: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นเมืองให
1: ้ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: น้องมาปางลองชิมเลย
7: หอมมากอ่ะ
6: อร่อยไหมครับ
7: อร่อยอะค่ะ
6: อร่อย
7: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
6: แบบใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
3: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
6: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
6: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก
6: ่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปน
6: กลิ่นวานิลาก
3: ล
1: ิ่
3: นวาน
1: ิ
3: ลาก
1: ลิ่นวานิลา
6: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
1: เอาไปอบ
6: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
6: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับ ขนมหน้านวล
4: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งได้2อย่าง
6: ถูก
3: มันเรียกได้2อย่าง
6: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
3: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
6: กั
3: ดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
6: โปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะ

0: ลองทำเลย
1: นี่คะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
2: ม
1: ัน
2: จะได้ไม่
0: ไหนลูกไหนลูก
1: มันเหมือนว่าจะเยอะไปนะ
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อันนี้แล้วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ้าวอันต่อไปอ้าวอันต่อไป
1: ทาเองแล้วนะชอบค่ะชอบค่ะน้องๆน้องๆค่ะช
0: อบเสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
1: พี่เป๊
0: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ทาสองอันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
3: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
3: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค
0: ่
1: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลยสองช้อน
0: เทหมดเลย
1: ปาด
0: เลย
1: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
0: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้
0: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: ไข่กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
1: ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมากเลย
0: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
1: ไม่ต้องกลัวไข่จิบค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิบ
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
2: ลองทำดู
1: อีกนิดนึง
3: ว้า
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: ไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: มันแตกแล้วว้าว้าใครแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เอาใหม่ดูเอาใหม่
1: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็วได้ยัง
1: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แตกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
1: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
1: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
1: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
1: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
2: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: เอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวังระวัง
0: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
1: วันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหมอ
3: ยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
3: เอ้ย
1: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองฟองขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: สียังไงลูกออกสี
1: นวล
0: ๆ
1: ใช
0: ่นวล
1: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
1: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
1: ช้า
0: ช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: ครับ
1: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
3: ครับป้า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
3: ว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
3: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดเลยครับ
0: ไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยอ่ะยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
1: ค
0: ่ะนะครับคนให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
1: ใส่เลยครับ
0: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือน

0: มันซึมเข้าไปข้างใน
1: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
0: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับมึงเหมือนช็อกโกแลต
2: ช้อนไหมคะ
1: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
2: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
1: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
2: เข้าแล้วนะคะ
1: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
2: เอาพิมพ์
1: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
2: ร้อน
1: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
2: มันได้6เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะพอแล้ว
1: พอลูกพอลูก
2: ขึ้นหลัง
3: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
1: เอาตักมาเลยลูก
2: นี่พอเลยไม่กี่มัน
3: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
4: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
3: แล้วต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมด
1: รอจน
3: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
1: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ไปอบได้เลย
3: ช่วยได้
1: เลย
2: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
1: ใส่เลยลูก
2: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค
3: ่
2: ะ
3: ใส่เข้าไป
5: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
2: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งเรา
0: หมดแล้วค่ะเนี่ย
1: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
0: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
2: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
0: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
2: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
1: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
0: มันฟูแล้วค่ะ
1: ไปดูสิไปดูสิ
3: เดี๋ยวไปดูให้นะคะ
2: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อย
1: เรียกน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
0: โอ้ยกินหอมมากเลยค่ะ
1: เอาออกมาสิลูก
2: พี่แฟนระวังร้อนค่ะ150เลยนะ
1: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้ว้าวเป็นไงลูก
0: สวยค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
0: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกดีครับ
1: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
2: ี้ภูมิใจครับ
0: ภูมิใจแล้วน้องมะปางนะคะมะปางคนสวยอันนี้คืออะไร
1: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทาง2ด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
0: ให้ขนมมันออกจาก
1: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
2: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่มันก็
2: ย
1: ัง
0: ง่ายมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: เห็น
2: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
0: ลองคุ้มไม่ทันนะ
1: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
2: บิดตรงนี้เหรอครับ
1: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
2: ออกค
1: ่ะออกแล้ว
2: ออกแล้วครับ
1: แล้วไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
0: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
1: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
5: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
1: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
2: น่ากินค่ะ
1: ถ้างั้นก็ชิมเลย

0: ครูลอง
1: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
0: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
1: เป็นไงลูก
0: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นไหม
2: ไม่แต่มันหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
1: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
0: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
0: พวกเราสอนยากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
0: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้าเนื้อนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมาก
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
6: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะ

0: คะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมต
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกอันนึงค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยนะคะน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเร็ว
1: ไปกันเลยดีกว่า
0: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลมากหรอก
3: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองบีบบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะ

0: เราก็หยอดดูได
1: ้จะหยอดกันไหม
2: เย็นจังเลยค่ะใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
0: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
2: ไ
0: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
2: มาหนูพี่ปั้น
0: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
2: ลองมั่ง
0: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
3: พอ
0: เยอะไปห
2: น
0: ักมือไป
2: ห
0: นักมือไปนั่นแหละ
2: พี่เป้เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เป้เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เป้กดพ
0: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสะพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
1: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
2: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
0: ใช่ค่ะได้แล้วพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
2: ่นี่คือแป้งจะร่วงลงมาหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
2: อ๋อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
0: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะดูดตรงนี้โอ้ยเด็กๆฉีดหน่อย
2: ขอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
0: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
2: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
0: ตอนนี้นะดินสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
2: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
1: สตูนี่คืออะไรคะ
0: สต
1: ูหรือเปล
0: ่
1: า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
1: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
4: สนใจค่ะ
2: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนดีกว่านะคะ
0: ลืม
2: อย่าลืมนิดนึงนะคันนี้สอบห้องอ่ะค่ะ

0: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมขันกันเออ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
3: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
3: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
4: ก็เริ่มชินครับผม
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
3: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
3: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้ว

0: ็นสี
1: ตาก็สีเหลืองนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
3: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
4: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
3: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ด
1: ัง
3: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเนี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
3: โอเคหนึ
1: ่งสนใจค่ะ
3: โอเคสอง
2: อาด้วยครับ
3: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
2: จริงครับ
3: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
5: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
1: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานได้แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
6: นี่ของอะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
1: สวัสดี
4: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
4: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
4: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
4: ้
1: าน
4: วลใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
1: พอเราแกะออกมา
4: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
7: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
4: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
4: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นลองให้น้อง
5: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
5: น้องมาปางลองชิมเลย
7: หอมมากอ่ะ
4: อร่อยไหมครับ
7: อร่อยอะค่ะ
4: อร่อย
7: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
4: ใช่ลูก
7: มันจะ
4: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวล นี่ต้องใส่อะไรบ้าง
4: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
4: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: น้ำตาลทรายปนค่ะ
4: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
4: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
1: อ้าว

0: ขยับใกล้ๆ
1: ม
0: ัน
1: จะได
0: ้
1: ไม
2: ่ไหนลูกไหนลูก
0: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
2: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
2: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
0: ถ้ามันเยอะก็เทออก
2: อ
0: ันนี้เสร็จแล้
2: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
0: ทาเองนะชอบค่ะชอบค่ะน้องๆน้องๆค่ะชอบ
2: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
0: พี่เป
2: ้ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ทาสองอันเลย
2: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
0: น้ำตาล
2: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะ
1: อันนี้
2: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
2: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
0: ทำเองค่ะ
2: ใส่นี่ลูก
0: ใส่นี่ค
2: ่
0: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลยสองช้อน
2: เทหมดเลย
0: ปาด
2: เลย
0: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
2: ไปใส่
0: ตู้อบ
2: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
2: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
0: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
2: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
0: ้
2: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: ไข่กับกลิ่นวานิลา
2: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
0: ่ใครอยากแยกไข่บ้าง
1: หนูค่ะ
2: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
0: เยอะมากเลย
2: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
2: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
0: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
2: ลองใหม่ลูกลองใหม่
0: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
1: ลองทำดู
0: อีกนิดนึง
1: ว้าว
2: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: แตกด้วย
2: แตกแล้ว
0: แตกแล้วว้าวไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: เอาใหม่
0: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
2: เร็ว
0: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
2: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แกลกแล้ว
2: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
0: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
2: ้ใช้แต่ก็มือ
1: โอ้โหแต่นาน
2: แต่นานไหมลูก
0: นาน
2: ต้องการให้มันขึ้น
0: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
1: ล้ามขึ้นเลย
2: กล้ามขึ้นเลย
0: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
2: อ้าวเอาเลยลูก
0: พี่เฟย์ระวัง
2: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
0: เป็นไงครับอยากลองไหมอยากลองไหมอ
3: ยากครับ
0: เดี๋ยวนะ
3: เอ้ย
0: ใช่เห็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
2: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
2: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
2: สียังไงลูกออกสี
1: นวล
0: ๆใช
2: ่นวล
0: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
2: ใช่
0: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
2: ช้าๆช้าๆหมุนช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล
2: ่
3: ะ
2: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: คร
0: ับ ใส่จนหมดเลยนะน้อง
3: ครับป้า
0: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
0: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
3: รู้สึกว่าไข่มัน
2: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
3: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
2: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิด
2: แ
1: ล้วคร
2: ับไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
0: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
2: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
2: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: คน
2: ให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
0: หอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
0: ใส่เลยครับ
2: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
0: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน

0: คนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
3: ช้อนไหมคะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
3: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเร
0: ีย
3: บร้อย
0: หรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
3: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
3: ร้อน
0: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
3: มันได้6เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะ
1: พอแล้ว
0: พอลูกพอลูก
1: ขึ้นหลังเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะเนี่ยเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
0: เอาตักมาเลยลูก
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: แล้วต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมด
0: รอ
1: จนเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองไปอบเลย
1: ช่วยด้วย
0: เลย
3: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
3: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะใส่เข้าไป
4: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโครงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
3: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
1: หมดแล้วคะเนี่ย
0: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
3: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
1: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
3: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูกไปดูสิไปดูสิ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูให้นะคะ
3: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรียกน้ำย่อยค่ะ
0: เรียกน้ำย่อยของคุณหนึ่งกิโล
1: หุ้ยกินหอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: เอาออกมาสิลูก
3: พี่เฟรระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้ว้าวเป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนำมาปังนะคะมาปังคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วทีนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์เราก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทาง2ด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: ให้ขนมมันออกจาก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมเย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
3: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่มันก็
3: ย
1: ังง่ายมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็น
3: มั้ยนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พายเรือคงไม่ทันอ่ะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
3: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกมั้ยลูกออกมั้ย
3: ออกค
0: ่ะออกแล้ว
3: ออกแล้วครับ
0: แล้วไหนน้องออกมั้ยลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
4: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
3: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูก

0: หนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยเห็นไหม
2: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
1: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครบมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้าเนื้อนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
6: สวัสดีค่ะ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่ซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำ

0: หรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างนั้นครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับ
1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กร

กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเหนือกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพชรวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้ง2 องค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิวกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเมนูเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำภูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรเปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจุลสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจุลสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วยซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับ
0: เห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไป
2: นี่ไงโอ้โห
0: หอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไก่ได้แล้วไปครับไก่
3: ได้ค่ะ
0: ยุบหุ่นเลยไหมครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพลเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพลเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพลเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพลครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชา
0: วันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหน

0: อยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผูที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
2: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดพื้นที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วปาดขวนมันต้องจับอย่างนี
0: ้เ
2: ออปาดขวนมันบัดนี
0: ้ปาด
2: น
0: ี่ฮะน้ำต่ำ
2: นั่นเอามีดปาดขวนมันยายมันถือเครือมันเด้อ
0: น
2: ี
0: ่บ
2: ่จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูผาน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูผาน้อยครับภูผาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูผาน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความ

ความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

ฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายวัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpook School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากกาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากกาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่แล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได
0: ้ๆนี่อันนี้คือไอ้ตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะไม่ร
0: ู้หนูลังเลแล้วตอนนี้
4: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
4: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็กอ๋อ
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม
4: ่รู้
0: อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดลุง
4: ไปแฮมไม่ได้ที่
0: เขาไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้นี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
4: ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะ
0: โอ้โห
4: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: เกือบแล้ว
0: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
1: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
0: จ้า
3: จ้า
0: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัด
0: อ๋อ
1: หนูก็ดึงไป
0: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
1: ไม่ขาดหรอก
0: ไม่ขาดเหรอคะ
1: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
0: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
0: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร
3: ่
0: ตอนหายากกับตอนปีนรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
0: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บหูยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
0: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
3: ่
0: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม
1: ่อ๋อเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายง่ายเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: วัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อนะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: หน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงมันไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: หรือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง

0: ใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ทำการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
0: เล
1: ย
0: มันจะมันต้องหนูเล่นมืออยู่แต่แม
2: ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
1: เอาพอก่อนพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
0: ให้เดือดเหมือนคนได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาโครงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็
0: ตำใบด้วยมินี่โกยไปเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะจะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบ่นเลย
0: มันไม่ลงคร
1: บไม่ลงครบ
0: นั่นสิพริกแกงคุณ
1: หรอไม่
0: เป็นคนจิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
1: มันกลายจะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเนาะ
2: อุ๊ยแต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
2: ค่ะ
0: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ

0: ีบน้ำออกแต่ว่าลากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
1: ใส่สองช้อน
2: แค่สองช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
2: ื้อมันเยอะไปเนาะ
3: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึ่งๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลมุ้ง
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
0: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื
1: ้อใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบข้นมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
2: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โอ
0: ้
1: โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
2: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: ันอยู่นี่ไง
1: เฮ้ย
2: ขวัญข้าว
0: ล้า
1: โอ้ยโอ้ย
2: เฮ้ยเบาๆสิลูก

0: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้อ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Latsuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Latsuk School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: แค่นี้ก็ได้สครับมะลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยก็สั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อย

0: ได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได้
1: ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: ไอ้นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
0: ่
2: มกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดซะตัดโอกาสเลยเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สัก
0: มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
0: ดีกว่
2: าเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันธุ์อะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี
1: ้และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งละครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเจอเนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเปลี่ยนทาง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
0: นี่
2: เด
0: ี๋
2: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆ
1: ซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันอะไรตอนน
2: ี้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
0: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
0: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
0: จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของ อกร่อง
2: อกร่อง
0: ร่องเลย

0: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควั้นเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอัดตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงท่าบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลา
1: ครับ
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่ศักดิ
2: ์ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนนะที่มากก็คือต้นปีเมื
1: ่อต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี
2: ่ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นและก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
0: ด้ว วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอํานวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มดต้องใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดไปมันไม่เพิ่มเติมอะไร
1: เหรอครับปลาทูอยู่สองตัว
2: จำนวนสองตัว
1: อยู่และไอ้ผงนี่ไงพี
2: ่อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็ก
2: เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: นี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรออ๋อ
1: เหรอปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดนะนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เพลินเลยฮะ
2: เพลินเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเยื่อเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได
1: ้ย่อยไปขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอมๆน
2: ะ
1: หอม
2: มดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไคต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ๆ
1: 6ต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางมั้ยแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีมั้ย
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพอ
1: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้เหมือนกันตอนนี
0: ้ให้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอีกอย่างนึงลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันกินอะไรใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้อ๋อดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่างนี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: อ๋อกัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนี้ประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังนี่ใหญ่โ
2: อ้เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใหญ่ขาวเต็มรังเลยเรียกว่าไข่มันใหญ่ละพร้อมที่จะเก็บได้ละ
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบางปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมาก
3: เอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเ
1: ด
0: ี๋
1: ยว
0: เพิ่งเอะเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นไหมครับกลิ่นไหมครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงเลยนะ
0: มาสอยเองมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ใคร
1: โอ้มันเสียดายใครครับเสียดายใคร
0: อันนี้อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
1: ลุงก็เป็นเจ้าเอง
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
2: โอ้พอเสียสายนี้แล้วก็
0: โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเลย
3: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
1: บอกแล้วให้แสงทาบุตรไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
0: ไม่เห็นบอกเลย
1: ก็ลุงบอกแล้วให้แสงทาบุตร

0: ครับวุฒิ
1: บอกบอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้แล้ว
2: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ล่ะครับ

0: ไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: เขาขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: หนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างนั้น
2: ปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีทุกคนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกทองซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาค

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เหรอ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนนี้เราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลหนึ่ง25บาทลูกหนึ่งประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสียเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
1: ตรงน
2: ู้
1: น
3: ผมก็ทําสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี้ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: เอส18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์ B 12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C
1: 7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะ

ปลูกละครปลูกละครสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปเลยบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10 ปี 10 ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Nico Learning with Lan Tuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Tuksu นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: แน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกัน

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์Co-owner HypnoSense เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับHypnoSense คืออะไรอ่ะ
1: HypnoSense คือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นHypnoSense แต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอสเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างใน

0: ร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นessential oil ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
1: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
0: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
1: ต้นไม้
0: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นนี้ไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกลิ่นอ่อน
1: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
0: ยังไงบ้างคือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
1: ี
0: ้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
1: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
1: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
1: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
1: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
1: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
1: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกระบุน
1: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
0: ใช่
1: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
1: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ใช่แต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
1: ้นี่หลักเลย
0: อยากให้เดี๋ยว
1: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
0: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
1: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
1: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
1: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
1: แล้วอย่างเด่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
1: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศก
1: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่งสองตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไงยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่นะคะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงจริง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเนี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอยากอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเลงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานได้กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: สดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบลนด
1: ์อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: นี่อ๋อแบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้

ยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊บเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่า
1: บอกรักกันอ่ะบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุดสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้น

0: ยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
1: ิ
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
1: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับหน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันเทอร์นี่

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่

0: ขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbsteria สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันนี้เนี่ยสิ่งที่แพทกำลังจะตามหาก็คือ2อย่างดาวกับแสงเหนืออุตส่าห์ดันด้นโอ้โหแต่งตัวมาเต็มยศเลยไฟชงไฟฉายมาพร้อมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจังหวะเวลามั้งทางที่สถานที่เนี่ยพอได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยพีระมิดเลคเขาบอกว่าเป็น DSP เป็นสถานที่ที่ Dark Sky Preserve เขตสงวนฟ้ามืดคือจริงๆเนี่ยมลพิษนอกจากจะมลพิษทางอากาศแล้วมันยังมีมลพิษทางแสงด้วยเขาก็เลยกำหนดเขตที่ฟ้ามืดมืดแบบมืดจริงๆเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตนั้นเหมือนกันเขตสงวนฟ้ามืดเดี๋ยวส่องให้ดูบริเวณรอบๆนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปต่อแล้วตรงนี้ทางปิดนี่พีระมิดเล็กเรามาถึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็มีข้อพิสูจน์หนึ่งที่แพทได้จากการมาในครั้งนี้คือยิ่งดึกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวพอดีแพทเคยรู้มาว่านี่ถุงพลาสติกใส่เท้ามันจะสามารถกันหนาวได้เหมือนกับเป็นฉนวนกันความร้อนอะถุงพลาสติกเวิร์กมากเลยจริงๆตอนนี้แพทไม่รู้สึกหนาวที่เท้าเลยโอเคมากเดี๋ยวแพทจะเอาถุงพลาสติกคุมเวลาที่จะต้องเดินบนน้ำแข็งนานๆเวิร์กจริงๆไปกันเถอะ

0: กล้องเราไปแล้วเปิดไม่ติดแล้วเมื่อวานทิ้งมันนอนอยู่ในรถตากหิมะทั้งคืนมาถึงเปิดไม่ติดเลยอ่ะแฮงไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเปิดเครื่องรอให้เขาอุ่นๆหน่อยวันนี้หนาวมากนี่คือตัวอย่างนะฮะวันก่อนเนี่ยที่แพทบอกว่าเป็นน้ำมันมีน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่ป่ะ
1: น้ำแช่ไว้ในรถทั้งคืนเนี่ยน้ำแข็งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย
0: นี่มันไม่ใช่น้ำแข็งลอยตุ๊บป่องแล้วอ่ะมันแข็งอกเลยอ่ะนี่ทิ้งไว้เริ่มละลายแล้วตอนเช้าที่แพนมาเจอจริงๆเนี่ยมันแข็งแบบอย่างเงี้ยทั้งอันเลยนี่ก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้ยแสบนิ้วอีกแล้วมาเถอะเราแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะหวังว่ากล้องคงจะหายเป็นปกติในเร็ววันเร็วชั่วโมงด้วยถ้าเร็ววันไม่พอต้องเร็วชั่วโมง

0: เราผ่านเขตแดนของแจสเปอร์ออกมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เขามีชื่อเฉพาะด้วยชื่อว่าไอซ์ฟิลด์พาร์คเวย์ระยะ230กิโลซึ่ง
1: ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงของเราเนี่ยอยู่ในคอนดิชันพัวคือน่าจะเป็นแบบสภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวยก่อต่อการขับเท่าไหร่อาจจะมีหิมะคลุมอยู่บ้างพื้นถนนก็จะมีหิมะแบบเคลือบอยู่บางๆแต่ว่าถ้าเหนือระดับพัวไปคือ close เลยปิดไปเลยถนนนี้ห้ามใช้ตอนนี้ก็ต้องขับกันระวังนิดนึงก็ยังดีไม่ close ยังไปได
2: ้การขับรถในฤดูหนาวอาจต้องเสี่ยงกับสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนจะปิดบ้างแต่ที่จริงเราสามารถดูได้โดยเข้าไปขอเช็คข้อมูลสภาพถนนสายต่างๆกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทันท่วงทีส่วนถ้าใครมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนข้อมูลการจราจรและการคมนาคมขนส่งหมายเลข511
0: วันนี้ออกค่อนข้างสายนะจริงๆไปซื้อนี่มารองเท้าเพราะว่าหลายวันก่อนเนี่ยเราเดินแล้วมันลื่นพุดไงก็เลยอ่ะลงทุนซื้อเลยดีกว่าที่มันเป็นหนามกับโซ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูสถานที่ต่อไปดูซิว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะ

0: นี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาจะมีบอกด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ข้างซ้ายฮึบแล้วก็มีเขียนว่าโทตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกด้านวิธีการก็คือยัดมันเข้าไปค่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวใส่ตรงนี้ง่ายกว่ายัดเข้าไปมีหลายไซส์นะต้องไปลองที่ร้านเอาให้มันพอดีกับรองเท้าของเราโอ้โหแสบอ่ะโอ้ยใช้ถุงมือก็ไม่ค่อยถนัดต้องใช้มือเปล่าดึงให้ตึงๆโอเคTangle Creek ไม่ได้อยู่ในแผนเลยแต่ว่าคนแวะเยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแวะเยอะหันไปดูทางซ้ายอ๋อมันเหมือนมันมีน้ำตกใหญ่ๆอ่ะอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นทางเทรลได้ด้วยมั้งหรือไม่ก็แค่แวะจอดถ่ายรูปแล้วไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยแพทเห็นที่คนแบบแต่งตัวเต็มยศมาอันนั้นคือเป็น Ice Climbingอุปกรณ์ก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับแนวดิ่งตรงน้ำแข็งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแผงซึ่งแบบต้องใช้ขวานเจาะเดี๋ยวแพทอาจจะลองเดินไปตามเทลน่าจะเป็นถึงตรงเชิงน้ำตกนั้นน่ะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวแน่นอนไปดูว่าเขาไอซ์คัมบิ้งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงเชิงน้ำตกที่เขากำลังปีนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีบริษัททัวร์ที่เขาให้บริการกันไอซ์คัมบิ้งนะแบบพอไวทั้งอุปกรณ์ทั้งแบบไกด์ที่จะมาช่วยสอนเราเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากประมาณ 4-500 แต่แพทว่าจริงๆมันก็คุ้มนะก็อยากลองดูเหมือนกันว่าเฮ้ยสักครั้งนึงในชีวิตเราได้แบบปีนน้ำแข็งอะน้ำตกแข็งๆแบบเนี้ยแพทเหมือนเข้าคลาสเรียนวิชา Ice Climbing อยู่ค่ะก็นั่งศึกษาจากคุณครู2คนนะคะวิธีการเนี่ยนะเขาก็จะใช้ขวานสับๆๆแล้วก็จะใช้รองเท้าตะปูเนี่ยเดือยเจาะเข้าไปก็ต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลย
1: รองเท้าสำหรับกิจกรรม Ice Climbing เป็นแบบที่เรียกว่าMountaineering crampons โดยจะมีหนามที่ยาวใหญ่และคมเพื่อการปีนพื้นที่แนวดิ่งหรือที่ลาดชันโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับเดินบนน้ำแข็งอีกหลายแบบเช่น micro spikes โซ่กับเดือยหนามใต้เท้าคล้าย crampons แต่หนามจะสั้นและเล็กกว่าส่วนรุ่นเล็กลงมาอีกก็คือแบบที่เราใส่อยู่นี้เรียกว่า ice cleats จุดเด่นคือจะมีขนาดเล็กพกง่ายถอดใส่สะดวกสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ อย่างเราแค่ไอซ์คลีตก็เอาอยู่แล้ว
0: อยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างจังเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยที่พื้นตอนนี้ที่แพทนั่งอยู่เนี่ยโกยๆหิมะไปเราจะเห็นว่าเป็นสีฟ้ามันเป็นพื้นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วแต่ว่ามีหิมะคลุมอยู่ชั้นหนาประมาณนี้ตรงนี้สวยมากอ่ะคือด้วยความที่วันนี้อากาศพอเหมาะพอดีพระอาทิตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสาดแสงเข้ามาเหมือนสปอตไลท์ฉายไปที่เวทีอ่ะนี่คือเวทีม่านน้ำแข็งของเรานะคะแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะระยิบระยับมีเม็ดแบบเหมือนฝั่งเพชรโอ้ยสวยมากๆอ๋อจะบอกว่ามันจะปิดเดือนกุมภาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำไอซ์คัมมิ่งก็มาก่อนเดือนกุมภาแล้วไม่งั้นเนี่ยน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้ว

ป้ายอันนี้ดูจริงจังจอห์นสันแคนยอนแคนยอนจอห์นสันทำไมต้องเขียนสลับกันด้วยไม่รู้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าปกติป้ายที่นี่เนี่ยจะมี2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกำกับคู่กันแคนาดาใช้ภาษาราชการ2ภาษาคืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าในรัฐควิเบกอ่ะเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะกว่านอกนั้นส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเข้ามาแล้วผ่านประตูเดี๋ยวเราจะต้องตามหาว่าเราจะไปทางเทรลตรงไหนฮะอึ๊บอุ้ยไม่ใช่ทางนี้แล้วทางนี้เจอแล้วป้ายเทรล Johnson Canyon Trail to Upper Fall กับ Lower Fall นะคะ Lower Fall ครึ่งไมล์1ไมล์เนี่ยมันประมาณ 1.6 กิโลดังนั้นครึ่งไมล์ก็ 0.8 กิโล800เมตร Upper Fall ไมล์ครึ่งถ้าเดินไปถึง Upper Fall ได้ก็จะเดินนะคะตอนนี้เราพิชิต Lower Fall ให้ได้ก่อน800เมตรเองเบาๆวันนี้มีรองเท้าด้วยเหนึ่งจุดหนึ่งโลเขาเขียนว่า 1.1 โลอ่ะทำไมคำนวณผิดพลาดเหรอ lower fall 1.1 โล upper fall 2.6 กิโลมีคำนวณเวลาให้ด้วยว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงถ้าเป็นแพทเนี่ยคูณ2คูณ3เข้าไปได้เลยแพทว่าอันนี้น่าจะโอเคนะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยดีกว่า Upper Fall 2.6 กิโล1ชั่วโมงแล้วดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงไป Upper Fall

กำลังคิดอยู่ว่านี่คือจุดชมวิวที่สวยแล้วเหรอมันก็ดูแบบคล้ายๆกับข้างทางอะนะแต่มันมีต้นไม้ตรงนี้รกไปหน่อยอะมองไม่

นี่อ่ะมันไม่มีที่ปิดหูกับข้างหลังเลยแถมไม่ใส่พันคอยนะคะก็เลยแบบหูแดงแป๊ดเลยตอนนี้เลยแลกหมวกกันนะหมวกแพทไปอยู่บนหัวตากล้องแล้วค่ะก็ใส่อันนี้แทนนี่ซื้อมาจากแจสเปอร์เป็นหมีแจสเปอร์แถมว่าไอ้นี่ด้วยข้างบนมันจะมีลายธงเป็นธงประจำของรัฐอัลเบอร์ตามีที่มาโอเคไปต่อตรงนี้มีน้ำตกสวยจังแพทว่าตรงนี้น่าจะสร้างจุดชมวิวมากกว่าตรงนั้นอีกนะไปงงมากเลยว่าตรงนั้นมันมีอะไรสวยเนี่ยมุมเนี้ยเห็นน้ำสีฟ้าๆไหลลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยฉบับเวอร์ชันน้ำแข็งไม่ใช่หินงอกหินย้อยมันน้ำแข็งยอกเอ้ยน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินบรอดวอล์กที่เขาสร้างอยู่ริมหน้าผาเลยตั้งสร้างแบบยื่นออกมาเนี่ยมีจุดให้แบบเสียวเล่นด้วยนะคะแบบช่องว่างวาวแหว่งนิดนึงต้องเดินระวังนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดเอาโหตรงนี้แบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านเปิดมาปึ้งเจอวิวน้ำตกสวยงามข้างล่างมีรอยเท้าด้วยแสดงว่าเราสามารถลงไปเดินชั้นล่างของแคนยอนได้

ตรงนี้ทางเดินค่อนข้างแคบนะคะมันจะบีบลงมาสวนกันแล้วเบียดทีเดียวหุบเขาข้างล่างเนี่ยลึกลงไปแล้วนะอย่างอลังการเลยตรงนี้นี่แพทว่านะถ้าที่นี่ในฤดูร้อนเนี่ยมันจะสวยมากๆเพราะว่าลองจินตนาการดูเราเดินอยู่บนบอร์ดวอล์กแบบข้างเราเนี่ยคือน้ำหมดเลยเวลาที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือน้ำดูดิหุยเหมือนเดินชมนิทรรศการน้ำตกอะน้ำตกเรียงอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยฟืดเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยอะมันจะสวยขนาดไหนแบบโหได้ยินเสียงน้ำตกฟูดูสินี่ก็น้ำตกเหมือนกันฟ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะมันแข็งไร้การเคลื่อนไหวนะคะเป็นน้ำนิ่งๆที่นี่น่าจะมาเก็บซัมในหน้าซัมเมอร์นะคะเฮ้ยหน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยการจราจรคับข้างมากคนเดินสวนไปสวนมาตลอดแนวเลยที่นี่เนี่ยในหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกกันว่าคับข้างถึงขนาดที่คุณควรจะมาในตอนเย็นเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีทัวร์อะไรมาลงกันด้วยอ่ะคือด้วยความที่มันสวยอย่างที่แพทบอกมันสวยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นตกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดหน้าหนาวนะยังคนเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอ่ะเกมขึ้นลงซ้ายๆขวาๆกว้างๆแคบๆเนี่ยมันเป็นทางที่ไม่มีความคงที่เลยตะกี้เราอยู่สูงมากเราเห็นหน้าผาอยู่ลึกใช่แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเราเดินลดระดับลงมาฟืดสโลปลงไปจนถึงจุดที่ใกล้กับพื้นแคนยอนแล้วและตรงนี้เนี่ยทางจะกว้างๆเหลือบีบนิดนึงเข้ามาในช่องแคบแคนยอนนะนี่ชมข้างๆแบบเป็นหน้าผาโอ้ยรู้สึกธรรมชาติมากเลยจริงๆอ่ะพารู้สึกว่าทางเดินที่เนี่ยมันเดินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์มากเลยเราลัดล้อไปตามเส้นทางมีอยู่เส้นเดียวเลยเส้นรั้วสีเขียวเนี่ยแล้วก็เดินชมสองฝั่งเหมือนเดินลงไปในแคนยอนแบบที่ไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยมองกลับไปสวยอ่ะดูดิเหมือนช่องแคบเลย

แยกกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราไปโลเวอร์ก่อนละกันมีอุโมงค์ให้รอดด้วยแปลว่ามันต้องไปโผล่ฝั่งนู้นแล้วก็เห็นน้ำตกชัดขึ้นมันจุดชมวิวอะไรประมาณเนี้ยเยี่ยมมันเป็นจุดชมวิวจริงด้วยเฮ้

0: ตรงหิมะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีสายย้อยลงมาเพราะว่ามันเหมือนแมงกะพรุนเลยอะรอบข้างมันแมงกะพรุนนะคะส่วนตรงกลางที่มีพงน้ำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องซักผ้าแบบใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วลองจินตนาการภาพดูถ้าน้ำแข็งตรงนั้นมันแตกออกมาน้ำมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะพุ่งอะเพราะว่ามันแรงมากเครื่องซักผ้ารุ่นแมงกะพรุนรุนแรงคนเยอะมากค่ะจุดชมวิวตรงนี้มีพื้นที่จำกัดเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างออกดีกว่าตอนขาที่เราเข้าไปเนี่ยคนก็ประมาณ 2-3 คนไม่เยอะมากแต่ขาออกมาคนแน่นมากเลยนี่ยังต่อคิวกันเข้าอุโมงค์อยู่เลยโอเคเสร็จสิ้น1ภารกิจนะคะ Lower Fall เดี๋ยวไป Upper Fall ต่อเดินกลับมาถึงทางแยกแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปขวานี่เราไปซ้ายแยกกิ่งไม้จำได้ไหมแยกกิ่งไม้ก็คือมันแยกที่อย่างเงี้ยเหมือนซ่อมอ่ะเป็นศัพท์เฉพาะเผื่อบางทีแพทชอบหลุดเผลอพูดคำว่าแยกกิ่งไม้ไปจะได้รู้เรื่อง Upper Fall นี่อัพของจริงเลยนะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นโอ้ยลื่นด้วย
1: ในช่วงฤดูหนาวทางเทรลที่จอห์นสตันแคนยอนจะเต็มไปด้วยทางน้ำแข็งลื่นๆจึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดโปรแกรมพาเดินโดยมีไกด์นำทางและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเช่นรองเท้าโซ่น้ำหรือไมค์เทรคกิ้งถือเป็นการซื้อความสะดวกและความอุ่นใจส่วนเราขอเลือกตะลุยเองดีกว่าอาจจะทุลักทุเลไปบ้างแต่กลับรู้สึกว่าเป็นการเดินที่ได้รสชาติและความทรงจำใหม่ๆ

0: เมื่อกี้ยืนดูเขาว่าคนอื่นจะลงยังไงทางปรับเซียนนะมันเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยโค้งแถมสไลด์ลงอ่ะโอ้มันเหมือนสไลเดอร์มากเลยจนมีคนหนึ่งเอาก้นลงสไลด์ถัดๆๆมา
1: You guys are so embarrassing I'm toboganing down there
0: นี่แพ็คก็เคยทำวิธีนี้โอ้โหนี่คุณลุงโอ้โหถ่ายให้ดูไม่ทันเฮ้ยนี่หันไปสไลด์ลงมาฟิวว้าว great great เป็นไงอ่ะโหยอยากเล่นมั่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการสไลเดอร์แบบใช้ขาฟิวมาหุ่ยเท่มากเลยอ่ะ
2: เรามาลองลื่นปื๊ดแบบคนท้องถิ่นที่นี่เขากันมั่งไหมเอาละนะแฮนลองดูเลยนะเฮ้ยทางนี้มันยังไม่ค่อยลื่นอ่ะเดี๋ยวไปหาวงอื่นดีกว่า
0: ดูดูช่องกันผ่าตรงนี้ดิเนี่ยแตะถึงเลยอ่ะOoh.

0: upper fall โอเคอลังการอย่างที่หวังไว้ตอนแรกเนี่ยตะกี้เจอน้ำตกข้างทางแล้วบอกเฮ้ยมี upper fall เหรอคือมันเป็นน้ำตกเล็กๆข้างทางฮะเราก็ตกใจแพนิคไปแต่ว่าอันนี้ของแท้โอ้ใหญ่โตสมเป็น upper fall มันเป็นเหมือนแบบม่านน้ำขนาดยักษ์แล้วแผ่มารอบบริเวณสีฟ้าแบบวันนี้แดดส่องเข้าใช่ป่ะพอแดดมันสะท้อนอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าฟ้ามากๆอ่ะขอเดินเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะคะสุดปลายนู่นเลยกำลังงงทำไมเขาสามารถลงไปเดินข้างล่างได้เพราะว่าตรงนี้คือสุดทางแล้วกระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่นอนมันค่อนข้างสูงแสดงว่าเขาต้องเดินมาจากตรงนู้นเอาไหมแหมไหนๆมาแล้วนะเราควรจะลงไปสัมผัสให้ถึงเดี๋ยวแพทวกกลับไปดีกว่าว่าทางไหนมีทางลงได้บ้างเอาให้สุดนะลงได้ไหม
1: ลงได้ลงได้แต่แบบกล้องอะไรเงี้ยต้องใส่กระเป๋าหมดเลย
0: เออโอเคงั้นเดี๋ยวลงมั่ง

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฐพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E

หน้าตัดดิน soil horizon s o i l h o r i z o n soil horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
2: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
2: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
2: ่
0: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้น2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
5: เรื่องใช่ใช
2: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามไปกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ต
6: ดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัต

0: ำในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes. My favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chow.
0: Tangmo chow. There you
1: go. Nee, oh. Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับ เพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
0: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เรานะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากนี่
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋อ
3: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
3: ะใหญ
0: ่
3: กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
3: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
3: ้ค ้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช
0: ่ผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
3: ใช่
0: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ

0: 2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไร
4: ขนาดนี้
2: คุณน้องสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่
3: ค่ะอันนี้เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: อ่ะใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช
4: ่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
5: ่เออประมาณนั้น
3: อยู่
4: มาคืนนึงแล้วอยู่มา
5: คืนแล้ว
4: นี่โอเค
5: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
5: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะน้อง
4: ดีใจเลยมาดูออกด้วย
5: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
3: ใช่

0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
1: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
1: การเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
1: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ับ
1: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
1: ประมาณ80ไม่เกิน100
0: ม
1: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
1: แล้วโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้วก็วางเทิน
1: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
0: เพราะว่า
2: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
1: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
1: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเดี๋ยวจะใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลังเล

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand ครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่าง
1: นั้นมีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยเขาไหม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นบา
1: ททิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: ม
0: ัน
2: เหล
0: ืออ
2: ย
0: ู่
2: ค่ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลย
1: ครับที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไปนั่นก็มาเฉยฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้เข้ามา
0: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเ
0: ป
2: ิดให้มันตรงนี้
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู
0: ่เออ
1: เดี๋ยวต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างตอนน
0: ี้อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข็งแน่นยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางพอดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เทสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำแค่แป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่
2: ครับผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั๊
0: บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองเท่าไหร่
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
0: เราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ได้นิดนึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย

0: ผม
1: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแตฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เ
1: ฮ้ยผมก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช
1: ่ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
1: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
1: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านทำให้มีความสุขนะครับเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินขึ้นไม่ได้ก็วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มา
1: ค
2: ้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเค
1: แล้วครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แ
0: ต่
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก่งกาตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก็อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงจริงนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนักวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไปแน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: ที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันตรายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: โอ้ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธุ
1: ์ใช่มีพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

0: ได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำปลากัดเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มองใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องปลากัดเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคลุกคลานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ย5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้ยนานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลองลอง
0: ลองลองนะปั๊บเลยสั่งบ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยตอนแรกเองเนี่ยก็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคุณก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อ
1: ย่าง
0: นี้เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเก
0: ล็
1: ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเป
1: ี้
0: ยน
1: อ๋อ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
1: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้า
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
0: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงมันกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูประกัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดเลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่เนี่ยคือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดงิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาฟมูนจ
2: ุ
1: ดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: อ๋อไม่ค่ะ
1: เ
2: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
2: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
2: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่
1: อันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: พันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนแล้วเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่
4: คยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: โอเคเนี้ยนะโอ้ย
0: โอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
1: นิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
2: ้อมื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: มาละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวกันทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธ
2: ุ์
1: ใช่ค่ะเล่น
2: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกมึงเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการ

0: ทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: ขันน้ำแล้วก็มีน้ำค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ๊ะ
1: ง่ายๆค่ะเราก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: น้ำธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: ปลาปลาน้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
0: แม่นจริงจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะ
0: ก็ใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่นั้น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
0: โ
1: อ้นี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส
1: ่ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูข้านี่
2: ซอมเฮ้ยชูกุกุโอ้ฟูฟูฮึมโมว้าย
0: เราเดียวป่ะเฮ้ยโอ
1: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไปใส่ไว
1: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
0: ก็เงียบดู
1: เขาไม่ให้เงียบดู
0: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ว้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากาดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลาก

0: หลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งไง
1: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
1: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
0: ตรงนี้คาวเทลฮับมูน
1: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
1: ค่ะ
0: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
1: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์จีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
0: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
1: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่ามันต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
0: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
0: ่4ไร
1: ่แต่ด้วยประกาศเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
0: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
1: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
0: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
1: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ไว้ปลูกมะพร้าว
0: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
1: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
0: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
1: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
0: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
1: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
0: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
1: ใช่
0: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
1: ได
0: ้อ๋อแบบนี
2: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
0: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
1: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
0: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
1: ถูกต้องใช่
0: ตุ๋นไข่รอ
1: ใช
0: ่แล้วก็มาทำอาหาร
1: แล้วเราก็มาผสมกันเอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทีละขวดทีละ
0: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
1: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
0: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เยอะไหมอาหาร
1: ให้นิดเดียวค่ะ
0: นิดเดียวเองนะ
1: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
0: ขนย้าย
1: ไปส่งให้ลูก
0: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
1: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะเราก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
0: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆๆแล้วก็แท็กมัดถุงใส่แพ็คมัดถุงนี
1: ้ใช่อ๋ออ
0: ันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จ
1: ใช่
0: เท่านี
1: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
0: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
1: ไม่ต้องมัดถุง
0: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออก
1: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
0: า
1: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเขาสามารถอยู่ได
1: ้ใช
0: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้ว

0: ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
1: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
3: ครับ
2: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
3: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
3: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
3: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
3: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
3: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
3: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
3: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
3: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
3: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอ่ะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
3: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
3: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
3: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาด
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
3: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
3: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
3: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
3: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: โห
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์

0: สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายประกาศไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนซ์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นประกาศสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างประกาศของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะประกาศตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช่
1: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดที่เคยขายกี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุทธานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู
1: ่
2: เหรอ
1: เออเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีต้องบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำลงจ้าโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็ม

0: ากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: ปุ๊บคุณดำรงพุตันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: ยังไม่ได้ประกาศ
1: เออ
0: แล้วคุณดำรงพุตันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์มเลย
0: แล้วหลังจากคุณดำรงพุตันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่ผู้สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่ผู้สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก
1: ็
0: รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยค่อยบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหงี้ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
0: หล
1: ัง
0: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
0: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
0: ่
1: อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเนาะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล
1: ้
0: วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับบ้าน
1: บ้าน
0: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะ
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บนึงแล้วลุกขึ้นมาใหม่
0: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่าไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้ใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้ จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยก็แล
0: ้
1: ว
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่น้ำ
0: ได้ค่ะ
1: 500คู
0: ่โอเค
1: ไป

มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Six School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lot Six School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยแหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค
0: ์กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Food School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Food School นะคะน้องๆค่ะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นไลน์กลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์นึงหลายรอบเงี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปูจากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็น

0: ครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
1: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
0: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it And it's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ปิ่นมุกนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนํา50แฟกต์เกี่ยวกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะข้อแรกนะคะคณะของเราไม่ใช่คณะค่ะแต่ว่าเป็นวิทยาลัยซึ่งชื่อเต็มก็คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะรู้หรือไม่ว่านักศึกษารุ่นแรกของวิกีฬาที่เริ่มเรียนเริ่มกันในพ.ศ.2530วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกในประเทศไทยค่ะชื่อย่อคณะเราชื่อว่า SS ย่อมาจาก Sport Science ซึ่งเด็กมหิดลจะไม่เรียกว่าสปอร์ตไซด์ค่ะส่วนมากจะเรียกว่า SS แทนคณะเรานะคะไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็เรียนได้ค่ะคณะนี้ไม่ได้เรียนไปเพื่อเป็นนักกีฬานะคะแต่ว่าเรียนไปเพื่อประยุกต์ใช้เอานำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้กับกีฬาค่ะโดยจบไปก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ค่ะคณะเรานะคะไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายวิทย์มาก็สามารถเรียนได้ค่ะพี่เองก็จบสายศิลป์เหมือนกันศิลป์จีนโดยคณะเรานะคะก็จะแบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยกันคือ1หลักสูตรวทบหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรสสบศิลปศาสตร์บัณฑิตโดยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือนักกีฬาที่จบสายศิลป์มาสามารถเรียนได้ด้วยค่ะสสบก็จะแบ่งออกเป็น2เอกด้วยกันเอกออกกำลังกายและการกีฬาแล้วก็เอกกีฬาฟุตบอลโดยที่เอกกีฬาฟุตบอลเนี่ยของเราเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่สามารถผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับวงการฟุตบอลเนี่ยมากมายเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าวทบกับสสบแตกต่างกันยังไงสั้นๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่วนสสบเนี่ยจะเน้นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะพี่จะอธิบายยาวๆเลยนะคะวทบเนี่ยจะเน้นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในด้านสมรรถภาพทางกายและวิเคราะห์มุมในการเคลื่อนไหวในแต่ละชนิดกีฬาค่ะสสบจะเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพนะคะโดยสสบจะแบ่งเป็น2เอกเอกที่1คือออกกำลังกายและการกีฬาก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาการออกแบบโปรแกรมสำหรับกลุ่มคนเฉพาะบุคคลเช่นคนอ้วนคนท้องผู้สูงอายุเด็กแล้วก็มีการจัดการธุรกิจกีฬาค่ะเอกที่2นะคะคือเอกกีฬาฟุตบอลโดยจะมุ่งเน้นพัฒนากีฬาฟุตบอลเป็นสำคัญก็จะมีพัฒนาด้านการสอนการจัดการแข่งขันการตัดสินแล้วก็การทำทีมเรียกได้ว่าครบเลยค่ะทั้ง3เอกจะมีวิชาที่เรียนด้วยกันด้วยนะคะเช่นวิชาโภชนาการพื้นฐานในการเคลื่อนไหววิชาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและอื่นๆเยอะมากเลยค่ะเด็กสายศิลป์อย่างพี่นะคะก็ต้องพยายามมากกว่าคนที่จบสายวิทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีวิชายากอยู่คือวิชาอนาโตมีซึ่งเราก็เรียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์มีไปดูอาจารย์ใหญ่ที่ศิริราชด้วยมีดูกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่างๆเส้นประสาทแต่ว่าเราไม่ต้องผ่าเองนะมีคนผ่าให้เราดูอยู่แล้วเราแค่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉยๆแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วตอนปี1เนี่ยเราจะเรียนพื้นฐานของอนาโตมีส่วนถ้าเป็นปี2ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ว่าเรายกเวทท่านี้เราได้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างจะมีวิชากีฬาบังคับเรียน3กีฬาด้วยกันนะคะก็คือมีว่ายน้ำมียิมนาสติกแล้วก็มีกีตาร์ค่ะน้องๆอยากรู้ไหมคะว่ากีฬาที่เขาบังคับเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเรียนไปเพื่อเราสามารถเอาตัวรอดได้เวลาอยู่ในน้ำนะคะไม่ทำให้จมน้ำสามารถมีชีวิตรอดได้เวลาเรือล่มอะไรประมาณนี้ค่ะเรียนยิมนาสติกเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกชนิดกีฬาเลยเช่นการม้วนหน้าม้วนหลังเวลาเราโดนเตะเวลาเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถม้วนตัวหลบได้ส่วนกีตาร์เนี่ยถ้าน้องๆอยากทราบว่าเรียนไปเพื่ออะไรก็ลองเข้ามาเรียนกันนะคะคณะเรานะคะไม่ได้มีเรียนแค่วิชากีฬาอย่างเดียวนะคะเรายังมีวิชาอื่นๆอีกด้วยนะคะเช่นวิชาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และโภชนาการค่ะเราจะเรียนภาษาเกี่ยวกับการกีฬาเป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมให้นักกีฬาสร้างแอปพลิเคชันในการออกกำลังกายต่างๆและสุดท้ายนะคะวิชาโภชนาการเราจะเรียนเกี่ยวกับโภชนาการทางการกีฬาคือเราสามารถออกแบบอาหารให้กับนักกีฬาได้แล้วก็กินยังไงให้ดีต่อสุขภาพค่ะในมหิดลเนี่ยจะมีประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าที่คณะพี่เนี่ยมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ 10-20% ของคณะเองแล้วเราก็จะได้รับการดูแลจากเพื่อนผู้ชายที่ดีมากเช่น

เวลาไปกินข้าวนะคะเพื่อนก็จะเก็บจานให้ผู้ชายเนี่ยก็จะถือจานข้าวไปเก็บให้ผู้หญิงเลยแล้วผู้หญิงกินเสร็จแล้วก็ไปได้เลยค่ะผู้ชายในคณะพี่นะคะก็จะกินข้าวมากกว่า2จานเลยค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นกะละมังเลยทีเดียวค่ะโดยเมนูประจำนะคะก็จะเป็นข้าวกล้องอกไก่ไม่หนังสั่งจนแม่ค้าเนี่ยจำได้เลยค่ะมาถึงปุ๊บไม่ต้องสั่งแม่ค้ายื่นให้เลยผู้ชายคณะพี่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหน้าโหดโหมดคิตตี้ค่ะรูปร่างลักษณะภายนอกเขาอาจจะดูกล้ามโตบึกบึนหน้าโหดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเขาเนี่ยนิสัยดีเอาใจใส่เทคแคร์เพื่อนผู้หญิงดีมากค่ะส่วนมากนะคะหนุ่มวิทย์กีฬาก็จะมีแฟนเป็นสาวพยาบาลซะเยอะเลยค่ะสาววิทย์กีฬาอย่างเราเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาจีบค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายแก๊งใหญ่มากเดินกันไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยใครเขาจะกล้าเข้ามาจริงไหมคะทุกคนผู้ชายในคณะพี่นะคะจะมีซิกแพคกันมากกว่าครึ่งคณะเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเรายังต้องไปทำอาชีพเป็นเทรนเนอร์เป็นคนสอนกีฬาถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คณะเนี่ยจะมีขวดน้ำประจำตัวกันคนละขวดเลยค่ะอยากทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่คณะเรานะคะมีตู้น้ำให้กดฟรีเลยค่ะอีกนะคะคณะพี่นะคะก็จะมีเครื่องหมายประจำชั้นปีให้นะคะคือเดินมาเนี่ยรู้เลยว่าคนเนี้ยปีไหนเครื่องหมายประจำชั้นปีหนึ่งคือเป็นแท็กป้ายชื่อค่ะสีน้ำเงินห้อยคอใส่คู่กับชุดพิธีการ1ปีเต็มส่วนปี2ก็จะเป็นแท็กป้ายชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถบสีเขียวม่วงของคณะแล้วก็ปี3จะเป็นป้ายชื่อหนีบๆส่วนปี4จะเป็นช็อปตัวนี้เลยโดยทุกปีนะคะเราจะมีการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดกันกับเพื่อนๆวิทย์กีฬาต่างสถาบันในงานวิทย์กีฬาสัมพันธ์โดยที่เด็ก SS เนี่ยส่วนมากจะเรียกกันว่า SS สัมพันธ์นั่นเองค่ะตอนที่เราขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราจะเป็นพี่ๆก็คือเป็นเฮดในการจัดงานต้อนรับน้องๆปี1คือบรรยากาศในงานเนี่ยก็มีทั้งกิจกรรมสนุกเฮฮากันแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการรับขวัญน้องผูกข้อมือเรียกได้ว่าอบอุ่นมากเลยค่ะเหมือนครอบครัวกันเลยพอขึ้นปี3เราก็จะมีโอกาสเข้าร่วมทีมสโมสรนักศึกษานะคะพัฒนาทักษะ soft skill นอกห้องเรียนค่ะสำหรับน้องๆปี2ปี3นะคะก็จะมีค่ายเยาวชนรักกีฬาภาคฤดูร้อนด้วยนะคะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะค่ายเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของคณะเราเลยเป็นการให้น้องๆปี2ปี3ได้ลงมาลงมือวางแผนการสอนเด็กเรามีแผนการสอนยังไงต้องสอนเด็กยังไงกีฬาอะไรบ้างส่วนพี่ๆปี4นะคะก็จะดูออร่านิดนึงเพราะว่ามีเสื้อช็อปด้วยเวลาใส่แล้วมันก็จะดูเท่ดูคูลขึ้นมานะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มบิ้วกล้ามกันโตเลยค่ะแบบเดินมาอย่างนี้เลยค่ะเวลากินข้าวก็จะแบบกินน้ำกล้ามปูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะเหมือนกล้ามปูเลยค่ะพอขึ้นปี4นะคะเราก็จะได้เสื้อช็อปค่ะสีขาวแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ตอนไปฝึกงานค่ะก็จะดูแบบลุคเท่ๆนิดนึงค่ะวิทย์กีฬาเนี่ยจบไปไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวนะคะเราสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายมากๆเพราะกีฬาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาเข้ากับคนได้ง่ายสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราอ่ะจะเลือกทำงานที่ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเพื่อนหรือน้องๆในคณะเรานะคะยังสามารถหารายได้เสริมตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยเช่นจะเป็นการสอนกีฬาเด็กว่ายน้ำยิมนาสติกเทควันโดฟุตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำงานเสริมในคณะได้อีกด้วยนะคะแต่เราต้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ก่อนค่ะเช่นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นต้นค่ะคณะพี่นะคะก็ยังมีห้องฟิตเนสให้เล่นฟรีเลยค่ะสำหรับเด็กวิทย์กีฬาเท่านั้นตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะชื่อว่าห้องDido Weight Training Room ค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะคือสระว่ายน้ำสิริมงคลค่ะเราสามารถลงไปเล่นได้ทุกวันเลยค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนอกจากในห้องเรียนแล้วนะคะยังสามารถพบเด็กวิทย์กีฬาได้ที่ฟิตเนสสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาบาสฟุตบอลสระว่ายน้ำเปตองเนี่ยชื่อเดิมตึกแรกของวิทย์กีฬานะคะชื่อตึกว่าสลากกินแบ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยตั้งอยู่ชั้น3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะอาคารที่ใช้เรียนกันปัจจุบันนะคะได้รับพระราชทานนามมาให้ชื่อว่าอาคารศิริมงคลตั้งอยู่ที่มหิดลสารยานี่แหละค่ะวิทย์กีฬาของเรามีอาจารย์หลายคนมากๆเลยนะคะที่เป็นไอดอลแต่ที่ทุกคนที่น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คืออาจารย์ต้นนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคนนี้ฮอตสุดๆเลยค่ะแฟนคลับในมหิดลชาแนลนี่เยอะมากๆเลยค่ะวิชาที่ได้เรียนกับอาจารย์ต้นนะคะบอกเลยว่าได้เหงื่อถูกวิชาแน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยฟิตมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชา PT หรือ

Personal Trainer นะคะคลาส Arabic Dance คลาสมวยจีนบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากค่ะขาอ่อนกลับบ้านเลยค่ะนอกจากอาจารย์แล้วนะคะยังมีพี่ๆตัวท็อปนะคะเช่นพี่จินนี่พี่ภูมิพี่ทีนโหบอกได้เลยค่ะว่ายอดติดตามมีพุ่งปรี๊ดในการแข่งขัน Stand Cheer Fresh Game นะคะทุกๆปีเลยเนี่ยคณะ S จะเป็นที่จับตามองของหลายๆคณะเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะตีลังกาเก่งคณะเราอ่ะมีนักกีฬายิมนาสติกหลายคนเลยค่ะที่เป็นทีมชาติมาเรียนที่นี่เช่นพี่เองเวลาเดินในมอลนะคะทุกคนจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละ SS มาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนใส่ชุดกีฬาหมดเลยค่ะบ่อยกว่าใส่ชุดนักศึกษาอีกค่ะนี่ไม่รู้เลยว่าซื้อชุดนักศึกษามาได้ใส่อยู่กี่ครั้งแต่ในวิชาที่ต้องเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดนักศึกษาค่ะเพราะว่ามันสุภาพแล้วก็เรียบร้อยกว่าค่ะแฮชแท็กที่เป็นอมตะของวิทย์กีฬาเลยคืออะไรรู้ไหมคะแฮชแท็กเราจะรักกันตลอดไปค่ะคำนี้ได้ยินแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาขึ้นสแตนเชียค่ะเวลาโดนลงโทษหรือรุ่นพี่ปีสูงสูงมาเนี่ยเขาจะสั่งแหละกอดคอแล้วก็นี่ค่ะเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันตลอดไปแล้วก็ลุกนั่งไปประมาณเป็นร้อยเป็นพันรอบได้เลยค่ะแน่คุยกันมาถึงขนาดนี้เริ่มสนใจคณะพี่ขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้จักกันมากกว่านี้แนะนำให้มาโอเพนเฮาส์เลยเพราะว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะจัดขึ้นในทุกๆพฤศจิกายนของทุกปีเลยแต่ลืมมากันเยอะๆนะมาเจอกัน

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
1: เย้
0: ขอบเฮาสิลูก

0: ล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: พาเพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน็อกปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกนิดค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
1: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะน้องอาร์ต
3: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้แล้วจะหยอดก
2: ัน
5: ไหม
2: เย็นเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
2: ไม่
4: แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาหนูพี่ปั้นล
4: องกดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
2: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
2: กดอันน
4: ี้พอเยอะไปหนักมือไป
2: ไ
4: หนักมือไปน
2: ั่นแหละพี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพอ
4: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาอาคารเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะโดนมาใส่ดินนี
5: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: แล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองอะค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะ
4: สต
5: ูหรือเปล
4: ่
5: า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
5: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
5: สนใจค่ะ
1: ข
5: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้ามาให้ก่อน
4: ลืม
5: อย่าลืมไม่นิดนี่นะขันดินสอพองอ่ะ
2: ค่ะ

0: คะ
1: ตักบาตรทำบุญรวมชาตักบาตรรวมคันกันเออ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
4: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
4: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
1: ก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
5: ด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
5: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
6: หุ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปางแอบกินหรือเปล่า มะปางแอบกินหรือเปล่า
1: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
7: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
8: สวัสดี
9: ค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
8: วันนี้ล่ะครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
8: ใช่ลูก
1: คือพวกเราตอนนี้เลย
8: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
8: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ

0: เอามา
1: ได้เลยลูก
0: กิน
1: เป็นไงลูกหอมไหม
0: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
2: หอมอ่ะ
0: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
0: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้น
3: ใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
1: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นลองให้น้อง
0: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: น้องมาปางลองชิมเลย
3: หอมมากอ่ะ
1: อร่อยไหมครับ
0: อร่อยอะค่ะ
1: อร่อย
0: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
1: แบบใช่ลูก
0: มันจะ
1: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
3: ขนมหน้านวลนี้ต้องใส่อะไรบ
1: ้
3: าง
1: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
3: แป้งสาลี
1: ไข่ไก
0: ่ไข่ไก
1: ่น้ำตาลทรายปน
0: น้ำตาลทรายปน
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลา
1: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
0: เอาไปอบ
1: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
0: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
1: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
3: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
1: ถูก
3: ได้สองอย่าง
1: ถูก
0: มันเรียกได้สองอย่าง
1: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
0: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไร
3: โบโบ
1: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
0: นี่ค่ะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
4: ม
0: ัน
4: จะได้ไม
1: ่ไหนลูกไหนลูก
2: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
1: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
0: เยอะไปไหมคะ
1: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
0: ถ้ามันเยอะก็เทออก
1: อ
0: ันนี้เสร็จแล้
1: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
3: ทาเองนะ
0: ชอบค่ะชอบค่ะน้องค่ะ
1: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
3: พี่ไป
1: ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
2: ทาสองอันเลย
1: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
3: แป้ง
1: และ
3: น้ำตาล
1: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
0: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้นี่
1: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
3: ใช้
1: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
0: ทำเองค่ะ
1: ใส่นี่ลูก
3: ใส่นี่ค
1: ่
3: ะได้ที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
0: สองช้อน
1: เทหมดเลย
0: ปาด
1: เลย
0: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
1: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
3: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
1: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
0: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค
1: ่
0: ะ
1: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
3: ้
1: อ้าวเหลืออะไรลูก
3: ไข่กับกลิ่นวานิลา
1: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
0: ใครอยากแยกไข่บ้าง
3: หนูค่ะ
1: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
0: เยอะมากเลย
1: เยอะไหมลูก
3: เยอะ
1: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
0: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิบ
1: ลองใหม่ลูกลองใหม่
0: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
4: ลองทำดู
0: อีกนิดนึง
3: ว้าย
1: เอาเทเลยลูก
3: เ
1: ทเล
3: ยแตกด้วย
1: แตกแล้ว
3: มันแตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไร
1: เอาใหม่
0: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
1: เร็วได
0: ้ยังอย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
1: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แตกแล้ว
1: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
0: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
1: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
1: แต่นานไหมลูก
0: นาน
1: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
0: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
1: กล้ามขึ้นเลย
0: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
4: ไม่อยากครับ
3: อ้าว
1: เอาเลยลูก
3: พี่เฟย์ระวัง
1: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น

0: ันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหม
1: อยากครับ
0: เดี๋ยวนะ
2: เฮ้ย
0: เห็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองฟองขึ้นแล้ว
3: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่

0: อน
1: แต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
1: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
2: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
3: ช้าช้านิด
0: ช้าช้าผมช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
2: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
2: ครับ
3: ใส่จนหมดเลยนะน้อง
2: ครับป้า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
2: แล้วมันเหมือนว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
2: มันเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
3: เปิดเลยครับอ้
0: าวไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยอ่ะยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะ
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
3: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัว
3: ค
0: ่ะนะครับคนให้เข้ากัน
3: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
1: หอมเนาะ
2: ใส่เลยนะ
3: ใส่เลยครับ
0: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ป้านหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
3: แล้วช้อนนะคะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
3: แล้วคนให้เข้ากันค่ะ
1: นั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกไหนให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
3: ร้อน
0: ร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ร้อน6
2: มันได้6
3: เอ้ยมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วอ่ะ
0: พอลูกพอลูก
1: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
0: เอาตักมาเลยลูก
2: นี่พอเลยไม่กิน
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: แล้วไม่ต้องเทออกครับปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจนเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปอบได้เลย
1: ช่วยได้
0: เลย
3: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
3: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะไหนเข้าไป
4: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
3: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
1: หมดแล้วคะเนี่ย
0: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
2: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
1: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
3: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
1: มันฟูแล้วค่ะ
0: ไปดูซิไปดูซิ
3: เดี๋ยวเราจะไปดูให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
0: เรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งกิโล
1: หูยกินหอมมาก
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้
3: ว้าว
0: เป็นไงลูก

0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
1: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วน้องมะปรางนะคะมะปรางคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: ให้ขนมมันออกจาก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
2: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
0: ่มันก็
2: ย
0: ัง
1: ง่ายมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: น
2: ี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
1: ลองช่วยทำนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
2: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
2: ออกค
0: ่ะออกแล้ว
2: ออกแล้วครับ
1: แล้ว
0: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
2: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
4: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
1: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
2: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
5: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lat Schoolห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lat Schoolนะคะ
1: ค่ะพี่แนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่แนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: นะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนโยนวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพลนจังหวัดหนองบัวลำภูทีมงานครับขอภารกิจหน่อยครับวันนี้ผมต้องทำภารกิจอะไรบ้างครับเชิญครับมาเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันหนากว่าเดิมเฮ้ยเอ้ามี2ภารกิจเหรอเนี่ยเป็นลายผ้านะครับแล้วนี่คืออะไรเป็นก้อนหินเดี๋ยววันนี้นะครับเต๋าจะไปถามชาวบ้านดูว่า2อย่างนี้คืออะไรแล้วก็จะไปตามหาภารกิจของเรากันตามมาเลยครับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วชุมชนนี้ยังถือเป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งภายใต้พลังบวรบ้านโรงเรียนและราชการซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาในจังหวัดและที่อื่นๆโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพื้นที่ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ปลูกผักครัวเรือนละ1งานสู่พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

0: มาถึงแล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูใครจะคาดคิดว่าที่หนองบัวลำพูจังหวัดเกิดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536บนพื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยแต่ถ้าได้เห็นตราสัญลักษณ์จังหวัดก็จะทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวหนองบัวลำพูที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมาเยี่ยมเยือนเป็นแห่งแรกๆของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเลยครับได้ทั้งปีเนื้อกลางอีสานใต้เช็คอินให้โลกรู้หมู่บ้านเฮาสวยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เคารพนับถือของคนหนองบัวลำพูเป็นอย่างมากมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายเชื่อว่ามาอธิษฐานสิ่งใดแล้วกลับไปแล้วทำสิ่งนั้นด้วยใจเป็นกุศลสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จด้วยดีสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านเรายังมีของดีเสน่ห์ที่มาถึงอีกที่หนึ่งครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่เกี่ยวกับภารกิจเลยแต่ก็ต้องมาให้ได้ก่อนไปค้นหาปริศนาตามชาเลนจ์ของเราเพราะที่นี่วัดมหาชัยเป็นอีกที่ที่ต้องมายนของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนวัดมหาชัยเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมืองเมื่อ125ปีก่อนหากใครเป็นศิษยานุศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแนะนำว่าควรมาเพราะที่นี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ทุดงมาจำพรรษาครับนอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การสักการะนั่นคือพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสร้างด้วยทองสีเหลืองดอกบวบมี2 องค์คู่กันโดยมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2 องค์มีอักษรจีนปรากฏที่ฐานบอกชื่อผู้สร้างและวัดเดือนปีที่สร้างเชื่อกันว่าลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตาเป็นผู้อัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ที่หนองบัวลำพูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระวอพระตาบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูโดยได้นำมาถวายในคราวฉลองอุโบสถวัดประมาณปีพ.ศ. 2440นับจากนั้นพระบางทั้งสององค์จึงอยู่คู่วัดมหาชัยและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำพูมาตราบเท่าทุกวันนี้ชื่นใจกับสายบุญกับการกราบนมัสการพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูกันแล้วไปเติมพลังให้สายชิวกันบ้างครับที่นี่ร้านกาแฟ The Container ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์สมชื่อร้านเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักที่คอกาแฟต้องประทับใจเพราะนอกจากเครื่องดื่มบรรยากาศของที่นี่ยังเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆมีทั้งในโซนภายในร้านและโซนนอกร้านซึ่งในวันที่อากาศดีๆนะครับโอ้โหลมภูเขาจะพัดโชยมาเย็นสบายเลยครับออกจากร้านกาแฟไม่ไกลเราจะพบกับลานค้าชุมชนห้วยเดือตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดท่ามกลางบรรยากาศล้อมรอบด้วยป่าไม้และภูเขาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนสินค้าเกษตรกรรมสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองแล้วนำสินค้าของตนเองมาออกจำหน่ายรวมไปถึงของป่าที่หาได้ตามฤดูกาลลานค้าชุมชนห้วยเดือจึงเป็นตลาดที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาและอาหารการกินของชุมชนและจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมจะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือหอยที่กลายเป็นหินผมว่าต้องอยู่ที่นี่แน่ๆครับผมตามมาเลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนมีเรื่องราวให้ประหลาดใจอีกแล้วครับอย่างที่รู้กันว่าภาคอีสานของประเทศไทยไม่ติดทะเลแต่ที่นี่บนพื้นที่แห่งนี้มีซากดึกดำบรรพ์เปลือกหอยกาบคู่มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายเลยทีเดียวถามว่ายุคจูราสสิกตอนปลายนานแค่ไหนก็คือประมาณเมื่อ150ล้านปีก่อนมาแล้วครับสุดยอดไปเลยนอกจากเปลือกหอยกาบคู่ยังมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษทีเล็กอีกด้วย ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้พัฒนาแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และหอยหินแห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาครับเห็นหอยที่เป็นแบบหินไหมหอยที่กลายเป็นหินน่ะเห็นไหมไม่เห็นเหรอโอ้นี่ครับเราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีครับนี่ผมว่าภารกิจเราเนี่ยต้องอยู่ในนี้แน่ๆครับผมเข้ามาเลยครับไปเจอแล้วนี่ไงหูหอยหินครับ150ล้านปีโอ้โหเยอะมากในที่สุดภารกิจแรกของผมก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับการตามหาหอยหินของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายุถึง150ล้านปีและก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับแต่ก่อนอื่นผมหิวแล้วนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนถึงจะมีแรงตามล่าภารกิจต่อไปหลังจากที่เราไปเที่ยวในยุคจุลสิกมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วเริ่มรู้สึกหิวฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวที่ชุมชนคุณหำบ้านถ้ำกลองเพลนะครับเรามาแวะทานอาหารอีสานอร่อยๆกันก่อนนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าทางเข้าชุมชนเลยครับผมชื่อร้านว่าแวะอิ่มอีสานครับที่นี่มีอาหารอีสานหลากหลายมากเลยนะฮะผมได้สั่งปลาเผาไก่ย่างส้มตำรอไว้แล้วนะครับตอนนี้ไปทานก่อนดีกว่าครับผมไปแม่สวัสดีครับไกด์ได้แล้วไปครับไกด์
1: ได้ค่ะ
0: ยุคคุณเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาชิมเลยครับผมขอเตือนไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปสั่งพิเศษเขานะครับนี่คือธรรมโอวาทตอนหนึ่งของหลวงปู่ขาวอนัลโยพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งบารมีของท่านทำให้วัดถ้ำกลองเพนเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลวัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำพูบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นป่าปกคลุมปิดทางเข้าและพรานป่าได้เข้ามาสำรวจพบเศษซากของกลองเพนเก่าจึงเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำกลองเพนครับจนในปีพ.ศ. 2501หลวงปู่ขาวอนัลโยได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนและได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจวบจนปัจฉิมกาลของท่านท่านดูแลบริเวณวัดซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ให้เป็นแหล่งวิปัสสนาท่ามกลางป่าร่มรื่นบนสันเขาโขดหินและเพิงผาธรรมชาติที่งดงามจวบจนมรณภาพซึ่งจุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่งดงามของวัดก็คือพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริขารหลวงปู่ขาวอนัลโยรวมไปถึงเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะสวยงามควรแก่การศึกษาและเคารพบูชาวันนี้เราก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมแน่นอนกับการตามหาคำใบ้ของเราหรือว่าภารกิจของเรานะครับนี่ครับผ้าลายบัวลุ่มพูเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพลนครับผมเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันดีกว่าว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนอยากเห็นแล้วเนี่ยตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับเห็นอย่างอยู่ครับศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะหัตถกรรมของบ้านถ้ำกลองเพนซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดการทอผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรวมไปถึงการมอบประสบการณ์จากกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสาธิตการทอการอิ้วฝ้ายให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนว่ากันว่าที่นี่คือต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ทางกลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษไม่ได้ทอผ้าบัวลุ่มผู่ที่เราตามหาแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะไม่พบแต่ก็ได้รับประสบการณ์สุดประทับใจจากที่นี่ผมอยากให้เพื่อนๆแวะมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมานมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพนพระองค์ทรงพบว่าชาวบ้านไม่มีที่ทำกินจึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แบบครอบครัวผ่านการทำเกษตรด้วยใจรักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตรจึงเรียกการเกษตรของชุมชนแห่งนี้ว่าถ้ำกลองเพนชุมชนเกษตรสายบุญ
1: ส่วนหม่องนี้พระพันปีหลวงเพิ่นมอบให้เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านแต่ก่อนเพิ่นสิปลูกมอนเลี้ยงไหมค่ะปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วบัดที่นี่ส่วนที่เพิ่นปลูกมอนเลี้ยงไหมนั่นเพิ่นได้เสียชีวิตไปหลายแล้วเฮาก็เลยบ่ได้สานต่อมาเพิ่นเลยมาจัดที่ให้ครอบครัวละ1งานเพื่อเฮาสิได้มาปลูกผักกินเองค่ะจับออกมาแล้วก็ปาดควนมันต้องจับอย่างนี
0: ้เออเออเออเออ
1: ปาดควนมันบัดนี
0: ้ปาด
1: นี
0: ่ฮะน้ำต่ำ
1: นั่นเอามีดปาดควนมันยายมันถือเครื่อมันเด้อ
0: ใช่ป่ะ
1: จ้านั่นละเอามาใส่ตะกร้าเลย
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตมาล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเก็บของก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์ครับผมและที่นี่นะครับก็มีกลุ่มโฮมสเตย์อีกหลายหลังเลยนะครับมากกว่า10หลังด้วยกันสามารถมาพักกันได้นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่309หมู่4นะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น1ในกลุ่มโฮมสเตย์บ้านถ้ำกลองเพนครับ

เรามาชมอีกหนึ่งวิถีธรรมชาติที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนบนเทือกเขาสูงชันที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างท่ามกลางป่าธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นที่รู้จักกันในนามภูพานน้อยและที่นี่นะครับเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่ภูพานน้อยครับภูพานน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมีโซนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเล่นแคมป์ไฟรวมไปถึงการประชุมสัมมนาและโซนพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬาได้อย่างหลากหลายถึงแม้วันนี้ภารกิจของผมจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมขอลาไปด้วยวิวสวยๆจากภูพานน้อยแล้วเรากลับมาดูกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับถนนสายวัฒนธรรมยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดฉากชีวิตของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนได้เป็นอย่างดีเลยครับอากาศเย็นๆลอยอยู่จางๆทำให้การตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าเต็มไปด้วยความสดชื่นเหนือถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ถึง3วัดด้วยกันเลยครับลองเที่ยวลองเดินตลาดเอกลักษณ์วิถีไทยไปชมฟ้อนศาลาทรงงานเป็นที่ที่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนและใช้ศาลาตรงนี้เป็นที่ประทับเพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมซึ่งพื้นที่ที่ตรงนั้นพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนวัดถ้ำกลองเพนได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหม่อนไหมเพื่อเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกหม่อนไหมเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ของเศรษฐกิจชุมชนให้ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

ตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาตามหาภารกิจของเรานั่นก็คือตามหานี่เลยครับผ้าลายบัวลุ่มพูนะครับตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาครับเดี๋ยวเราไปตามหาภารกิจของเรากันครับ

เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วครับนี่ไงใช่ไหมขอทิปไลน์ก่อนเจอแล้วครับนี่ผ้าลายบัวลุ่มพูครับผมภารกิจของเราสำเร็จแล้วครับสวยมากสวยมากสวยมากและจุดเช็คอินสุดท้ายนี้เราก็มาพบจนได้ครับกับผ้าบัวลุ่มพูที่ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาแห่งนี้นี่เองและที่นี่นะครับยังมีผ้าลายอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแนวแฟชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำเร็จแล้ว บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทยขวัญตาเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้ผ้าบัวลุ่มพูบัวหมายถึงหนองบัวลำพูมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและสื่อถึงนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานคำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลุ่มพูหมายถึงชื่อเดิมจังหวัดหนองบัวลำพูคือเมืองหนองบัวลุ่มพูโทนสีชมพูเป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำพูครับและนี่จึงเป็นที่มาของผ้าลายบัวลุ่มพูครับ

ช่วงเวลาเกือบ48ชั่วโมงณชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูแห่งนี้ได้มอบความทรงจำที่ล้ำค่ามากมายให้กับผมแม้ที่นี่จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์การท่องเที่ยวหวือหวาหากแต่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดอยากให้เพื่อนๆลองวางแผนการท่องเที่ยวมาที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพนแล้วจะหลงรักเหมือนเต๋าอย่างแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับฮู้ฮู้สวยมากบรรยากาศชิลมากเลยฮะชุมชนต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation plant transportation plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem xylem xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem phloem phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ